อยากขอเพลงกับ BPFM แชทคุยกันได้ที่ Facebook พิมพ์ค้นหา BP Radio อยากขอเพลงกับ BPFM แชทคุยกันได้ที่ Facebook พิมพ์ค้นหา BP Radio

ังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา 084-045-6

Thanks for listening to BP Radio Online Thailand. Thanks for listening to BP Radio Online Thailand. ที่นี่ BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุดเพลงดีไม่มีโฆษณาคั่นที่ BP Radio คุณกำลังฟัง BP Radio ขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook BP Radio

ถ้ายังฟินไม่พอกับเพลงเพราะแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 045 6862

คลื่นเดี่ยวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

เล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องไม่ต้องกดข้ามโฆษณากวนใจที่ BP Radio

ราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

0: คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จังถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
3: ได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้องโกทราเวลจากทรูดีแท็ก

0: การ M Sport ใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่ Business Park หลัง Big C Extra เชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033 0811115033
1: ยูบายทรูซิมและแพ็คของคนเจนใหม่เติมเงินและรายเดือน
2: เล่นกับยูโซเชียลเกมไม่อั้นเน็ตแรงเต็มสปีดเรียนกับยูฟรีคอร์ส AI จาก Google Gemini

0: ามีอยู่อยากทำอะไรก็เลือกได้ตามใจ
1: whatever you want คุณจัดให้ you buy two แพ็คคุ้มเน็ตแรงสิทธิพิเศษจัดเต็มอยู่กับ you ดีกว่า
2: ซิมและแพ็คของคนเจนใหม
3: ่เพราะรอยยิ้มของคุณคืออันดับหนึ่งของเราและเราพร้อมที่จะดูแลคุณเพื่อให้ทุก

0: ดีแท็กอัพสัญญาณอัพความสุขกับสัญญาณความสุขที่ดูแลคุณให้ปลอดภัยกว่าเร็วแรงยิ่งกว่าอัพความสุขยิ้มรับของขวัญไปด้วยกัน
1: ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเลาะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975

สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ BP Radio สำหรับบ่ายนี้กับ DJ วินเดจทันนะครับวันนี้เจอกันวันจันทร์ที่20นะครับเดือนกรกฎาคมเดือนกรกฎนะฮะ2569นะครับบ่ายโมงกว่าๆแบบนี้มาทักทายมาเซฮายกันได้เลยฮะกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับวันนี้ตรงกับวันที่20เนาะเป็นสัปดาห์รองสุดท้ายเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะเป็นวันเข้าพรรษาแล้วเข้าพรรษาแล้วนะครับวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาก็จะเป็นวันที่หลายๆคนนั้นทำบุญเนาะปฏิบัติหน้าที่ตามวิถีชาวพุทธต่างๆก็ว่ากันไปนะครับซึ่งในปีนี้ก็ตรงกับกลางสัปดาห์พอดีมันอาสาฬหบูชาก่อนใช่ไหมแล้วก็เข้าพรรษาใช่ไหมครับปีนี้ใครตั้งใจจะงดเล่าเข้าพรรษามีไหมงดเศร้างดเล่าเข้าพรรษานะฮะมีบางคนบอกว่างดเล่านี่เป็นเรื่องของพระครับคารวาสไม่เกี่ยวครับแหมที่แบบนี้นี่ทำเป็นพูดดีนะฮะแต่บอกโพื้นที่อโคจรเนี่ยเป็นว่าให้เขาหมด อยู่แต่ตัวเองก็อยู่บ้านเป็นพื้นที่อโคจรในการดื่มเหมือนกันนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็มองสองมุมแล้วกันใจเขาใจเรา นะครับบ่ายโมง42นาทีนะฮะวันนี้เจอกันกับดีเจวินที่ BP Radio นะครับวันนี้ที่เชียงใหม่อากาศอึมครึมนะฮะอากาศมืดครึมอีกแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าทางโซนภาคเหนือนะจะมีฝนฟ้าอากาศนิดนึงปอแปะปอแปะเชียงใหม่อาจจะไม่มีแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีทางด้านของเชียงรายใส่เหนือบางส่วนนะครับแล้วก็มึงพะเยามั้งเนาะนิดนึงนะครับทางด้านของภาคเหนือนะฮะส่วนภาคอื่นร้อนใช่ไหมในรายงานบรรยากาศมาหน่อยว่าร้อนหรือว่าอย่างไรนะฮะนะครับอยู่กับ True Detect เช่นเคยให้การดูแลให้การสนับสนุนด้วยกันช่วงนี้นะครับแล้วก็ร้านยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่ช่วงนี้สายฝนตกลงมาบ่อยๆทานครบ 1,200 บาทคุณผู้ฟังรับไปเลยเป็นร่มสวยๆนะฮะจากยำปูม้า1คัน1อันเอาไปเลยนะครับทานครบ 1,200 ไปกัน 4-5 คนก็ได้หารกันออกเนาะรับไปเลยร่ม1คันนะฮะที่ยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่ฝากไว้ด้วยกันละกันครับแล้วก็ร้านจะยาวข้าวต้มบาทเดียวด้วยอาหารอร่อยมากบรรยากาศดีหมูหมึกกุ้งปลาที่นี่ครบครันเมนูผักต่างๆด้วยพร้อมเสิร์ฟกันทุกเมนูอยู่แล้วนะฮะที่ร้านจะยาวข้าวต้มบาทเดียวนะครับอ่ะมาทักทายกันบ่ายนี้ใครมาถึงแล้วมาเซฮายกันหน่อยกันละกันนะครับสวัสดีทางแชทนะครับมาตั้งแต่ต้นรายการวันนี้เมื่อกี้ต้นแอฟโฟนบอกว่าดีเจครับมามากินตำมะตื่นนะมะตื่นภาษาเหนือนะฮะหรือว่าภาษาไทยกลางคือกระท้อนกลิ่นตำกระท้อนแซ่บๆนัวๆเนาะโอ้เมนูเที่ยงนี้ของต้นแอฟโฟนนะครับนี่ส่งภาพมาให้ดูนะฮะนายเคยกินกับอะไรพี่วันนิตามายังนะครับสวัสดีพี่สิทธิ์ด้วยแล้วกันครับขอเพลงคนอบอุ่นนะครับพี่สิทธิ์ทักทายมาแล้วนะฮะแล้วก็มีทางแชทนะครับมีพี่เดี่ยวนะครับบอกว่าสวัสดีครับท่านทายามบ่ายครับวันนี้ขอเพลงปานิสาของ KKR ครับดีเจปนสปานิสานะครับ KKKRK นะครับพี่เฟิร์สบอกว่าทักทายครับขังไม่ใช่สีขังสิสังเจ้าของเสกโลโซมีด้วยเหรอเพลงนี้สังเจ้านะฮะนะสังเตสวัสดีพี่น้ำเหนือแขนเขื่อนแม่กวนแม่กวงเชียงใหม่ได้กันละกันครับครึ้มๆทั้งวันเลยครับวันนี้ขอเพลงร็อกพันเอ็กเด็กสุดขั้วเข้ามาด้วยนะฮะได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับพี่โอบอกว่าทักทายครับดีเจยังไม่ได้ขอเพลงลืมเตรียมเพลงอ่ะสินะครับพิวดี้พลังกูลทักทายด้วยกันฮะดีเจครับขอเพลงจักรยานสีแดงละกันครับจัดไปฮะเดี๋ยวสักครู่จะเปิดให้ฟังช่วงเพลงไวกันละกันนะครับพี่สติกเกอร์คิงดอมนะครับวันนี้ขอเพลงก่อนของโมเดิร์นด็อกด้วยกันละกันนะฮะได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับทักทายช่วงบ่ายกับอเมด้วยกันละกันนะจ๊ะหลังจากที่กินข้าวเสร็จแล้วเริ่มง่วงใช่ไหมพี่ทวิตกี้สวัสดีครับดีเจวินสวัสดีนะครับพี่ทวิตกี้นะครับหนุ่มอดีตคนเชียงใหม่ พี่ทวิตกี้พี่เป็นคนกรุงเทพเหรอไม่ใช่คนเชียงใหม่ด้วยกำเนิดใช่ไหมฮะแต่ว่ามาอยู่เชียงใหม่นานหลายปีใช่ไหมครับพี่ต้นคงบ่าวลำพูนสวัสดีครับทักทายอิสราเอลร้อนตับแตกครับพี่เจร้อนตับแตกในกี่องศาพี่ต้นฮะเมื่อเช้าทักมารอบนึงแล้วนะฮะพี่ธงชัยสิงห์บุรีทักทายครับร้อนๆครับดีเจอยากฟังเพลงโอเคนะคะโจโจ้หนึ่งเพลงนะฮะทักทายมานะครับแล้วก็ก้อยลาดพร้าวนะฮะบอกว่าสวัสดีครับพี่วินนะฮะขอเพลงคิดถึงแฟนเก่าไอ้น้ำด้วยนะฮะเมื่อวันเสาร์ไปเดินไม่ใช่เดินเมื่อวันเสาร์ไปดินเนอร์กับจูนมาค่ะมาจ้านะฮะฟินเหมือนเดิมอยากอวดนายเขาดูหน่อยสิอุ้ยอุ้ยอุ้ยใครถ่ายคลิปพะยะพี่ก้อยเดี๋ยวก็ดูกันนะมีกิจกรรมหรอกิจกรรม FC ใช่ไหมฮะนี่ไงนะฮะ FC เนี่ยเขาเยอะเนาะ FC เยอะมากอันนี้ลูกก้อยหรอที่ยืนนี่น่ะโอ้ยิ้มแป้นนะครับนะครับมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะฮะกับเพลงที่อยากฟังกันนะครับพี่ต้อพี่ต้นพี่บอยพัทลุงว่าสวัสดีครับดีเจฟอร์ดมาด้าพัทลุงรายงานตัวครับยินดีให้บริการเสมอวันนี้เซลฟี่มากับแฟนไปเที่ยวมาหรือพี่
ไปเที่ยวจังหวัดตรังมาเมื่อวานครับดีเจโอ้โหไปกับครอบครัวมานะฮะนี่เดี๋ยวดูนะขอเพลงตามหาคนหายแล้วกันนะฮะนี่ส่งบรรยากาศมาไหนใครไปเที่ยวไหนนี่ส่งมาได้นี่ไปกับแฟนนะครับแหมดูสิมีบอกว่าไปเที่ยวชมบรรยากาศอย่างงี้แหมไปนั่งคาเฟ่ไปกินข้าวนะฮะไปชมวิวหลากหลายทีเดียวนะฮะมีรถ ATV ด้วยนะฮะรถ ATV ด้วยนะฮะนี่อ่ะไปเที่ยวไหนมาก็ทักทายกันมาด้วยกันนะ419เลยนะ419 Road Hill นะฮะจังหวัดตรังนะฮะนี่นะฮะแอบว่ากันไปไปเที่ยวไหนก็ส่งบรรยากาศมาส่วนมากคุณฟังจะไปเที่ยวกันวันเสาร์อาทิตย์เนาะปิดร้านก็ไปเที่ยวกันนะฮะนะครับพี่เพชรทักทายครับทักทายตอนบ่ายครับวันนี้ขอเพลงช่วงที่ดีที่สุดด้วยกันละกันวันนี้กินข้าวคุกกะปินะฮะกะปิคุกข้าวมานะฮะว่ากันไปขอเพลงเล่นของสูงนะครับต้น F1 อยากฟังนะฮะได้เลยครับเดี๋ยวเปิดเพลงไวนะครับสั่งเจ้าของออกชื่อเพลงว่าสั่งเจ้าของใช่ไหมของเซกโลโซใช่ไหมพี่ต้นเมืององค์ทักทายครับแสดงความยินดีกับทีมชาติสเปนที่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2026ด้วยกันละกันนะฮะยินดีครับไหนใครเชียร์สเปนกระทิงดุบ้างครับกระทิงดุกระทิงแดงอะฮะเมื่อเช้านี่ก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับรู้สึกว่ากว่าจะทำประตูเข้าในก็นาทีที่106 100กว่าเนาะเนี่ย90นาทีแรกก็ยัง0-0ใช่ไหมไม่ใช่ดีเจดูอยู่ดูอยู่แล้วก็นาทีที่6เนาะก็ทำประตูได้แล้วก็มีประตูของอื่นๆด้วยที่เหมือนจะได้แต่ว่ามันฟาวไปฮะไม่สามารถทำประตูได้ก็เลยหมดเวลาก็ชนะไปนะทีมกระทิงดุนะฮะยินดีด้วยกันสำหรับในส่วนของก็เรียกว่า FC นะฮะFC ของสเปนนะครับนะฮะพี่ทุกี้วันนี้ครับเรียนจบกรุงเทพแล้วก็ไปอยู่เชียงใหม่ตั้งแต่อายุ15ครับแล้วก็ย้ายมาอยู่กรุงเทพตอนอายุ50ย้ายไปย้ายมาเหรอพี่โอ้นะฮะเรียนกรุงเทพจบไปอยู่เชียงใหม่ตั้งแต่อายุ15เลยยันอายุ50อยากกลับ50กลับมาอยู่กรุงเทพโอ้โหเป็นคน2ประเทศ2พื้นที่นะพี่นะขอเพลงแค่บอกว่ารักเธอของมีเนยเหรอฮะของมีเนยพี่ทวิสกี้ลิสมันชอบชื่อนะครับทวิสกี้ใครตั้งไงเนาะทวิสกี้ว่ะทวิสจะตี้ก็ไม่ใช่จะกี้ก็ไม่ใช่ทวิสกี้ว่ะนะฮะสาวหมิวนะฮะสวัสดีค่ะขอเพลงไม่กลับตอนนี้จะกลับตอนไหนพรเชษฐ์เข้ามาด้วยนะฮะเพลงเจนเซ็ตนะฮะเดี๋ยวรอก่อนนะจ๊ะสักครู่หนึ่งก็แล้วกันนะครับก็ว่าเมื่อวานนี้ไปคอนเสิร์ตเป็นงานของจูนในครอบแค่50คนเสียไปหลายแสนแขนต้องได้ควงเย้ก้อยเนี่ยลำใหญ่นะฮะนะสวัสดีแบดคอมพานีก็แล้วกันนะทักทายนะขอเพลงเด็กฮาร์ดนะครับดีเจมีครับมีเด็กฮาร์ดใครร้องนะคุ้นๆอยู่ใครร้องนะเด็กฮาร์ดนะฮะทักทายนะพี่แบดคอมพานีจากเมืองกาญจนะการนจบุรีครับพี่ต้าสวัสดีครับแรงนี้เป็นเลี้ยงโรงทานให้ทีมชาติสเปนครับดีเจปัดเท่าโรงทานแหละเอาอะไรไปเลี้ยงครับมืบไก่ฮะต้มส้มเหรอนะฮะพี่ต้นเมืององค์ว่ารับเงินรางวัล 1,900 ล้านครับโอ้โหจริงๆนะเขาบอกว่าแค่คุณผู้ฟังแค่ไปร่วมกิจกรรมก็รวยแล้วพี่ก็ได้ตังค์ตั้งถ้าแปลงเป็นเงินไทยนะแค่ร่วมกิจกรรมก็350ล้านแล้วอะแค่ร่วมกิจกรรมหมายถึงว่า48ทีมที่เข้าไปอะคือได้เลยที300กว่าล้านได้ไปเลยไอ้ที่เหลือก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นตามว่าเข้ารอบไปกี่ทีมนี่นะฮะจนกระทั่ง4อันดับสุดท้าย3 4อันดับสุดท้ายได้ไปเยอะมหาศาลมากสำหรับทีมสเปนแล้วผู้ที่ชนะนะครับสำหรับฟุตบอลโลกก็จบสิ้นไปแล้วนะครับพี่ทองบาทักทายครับดีเจขอเพลงลืมตาในน้ำหน่อยครับลืมตาในน้ำทั้งคืนเพื่อลบภาพของเธอได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้นะครับสั่งเกลียดเจ้าของตัวเองคือเพลงเกลียดตัวเองมันเปลี่ยนชื่อเพลงอย่างเงี้ยเราไม่รู้จักนะแต่เฟิร์สไหนจะเป็นลีลาเยอะคนขอเพลงเยอะจะได้คิดหลายตลบนะฮะสวัสดีครับขอเพลงพบเพื่อเพียงผ่านของวงซิลด้วยกันเลยกันนะฮะแต่ได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะพี่เอกซูนทักทายนะครับมากับหมวกไอ้มงอันเดิมนะฮะวันนี้ใส่แว่นด้วยนะครับทักทายวันจันทร์กับอากาศร้อนๆที่จังหวัดสตูลด้วยกันละกันนะครับพี่โอบอกว่าดีเจครับขอเพลงแค่บอกรักเธอของมีภูอ๋อมีเนยอ๋อนี่เล่นอันนี้เล่นมุกนะเล่นมุกเนาะมีเนยนะครับแล้วก็ทักทายครับดีเจขอเพลงน้ำเน่าเงาจันนะของบางแก้วดีครับจากอุดม23นะครับช่วงนี้เพิ่งเล่นมุกเยอะนะครับคิดไม่ทันนะครับเพราะว่ามีหลายเพลงเดี๋ยวหาไม่เจอนะฮะทักทายกันเข้ามาช่วงนี้กันแล้วกันกับเพลงที่อยากฟังกันนะครับบ่ายโมง50นาทีนะฮะเลือกเพลงส่งเพลงเข้ามานะครับเดี๋ยวจะเลือกเพลงพร้อมให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเดี๋ยวเราเอาเพลงเบาๆก่อนเนาะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพร้อมกับในส่วนของคุณผู้ฟังทักจากอุบลด้วยนะครับที่ลงมาทักทายกันนะครับอุบลราชธานี FM 90 MHz ที่จะเข้ามาเสียหายกันด้วยเดี๋ยวค่อยมาคุยข่าวกันอย่าให้เล่าเรื่องอะไรนะฮะโอ้ว่าจะเล่าเรื่องผีเรื่องหลอนก็ไม่เล่าเลยวันนี้เตรียมมาแล้ว
วันนี้เตรียมเรื่องราวของกู้ภัยมาให้ฟังกู้ภัยมาให้ฟังนะครับเดี๋ยวมาไล่ฟังแล้วกันนะฮะเรื่องของไอ้นั้นด้วยลาดพร้าวลงเบียร์นะฮะที่มีกู้ภัยไปทำงานต่างๆเดี๋ยวจะเตรียมมาไล่ฟังแล้วกันในช่วงต่อๆไปนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราฟังเพลงกันก่อนในเซตแรกนี้นะครับเราฟังเพลงกันก่อนในเซตแรกนี้ที่เปิดให้ฟังกัน

ุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862

0: ายครับงานจากลาบานูนนะครับที่ขอไปด้วยกันละกันและต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาพักบ่ายอย่างเป็นทางการกันละกันสำหรับบ่ายนี้คุณผู้ฟังครับนะวันนี้บ่ายของวันจันทร์ที่20นะครับเดือนกรกฎนะฮะ2569แก้ววันนี้เป็นไงบ้างอากาศทางบนที่ร้อนไหมฮะร้อนหรือเย็นบอกกล่าวกันได้นะฮะทักทายคุณผู้ฟังทางบุญทริกด้วยกันละกันที่กำลังฟังกันอยู่นะฮะ FM 90 MHz ที่บุญทริกด้วยคุณทริกเดชอุดมนาจะรวยนะครับที่กำลังฟังกันอยู่ครับและฉันเคยช่วงนี้อยู่กับ True Detect ฉันเคยครับให้การดูแลกันช่วงนี้นะครับแล้วก็ร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่รวมถึงร้านจะยาวข้าวต้มบัตรเดียวด้วย
1: ดูดวงป
2: ่ะ AI บอกดวงคุณได้ทั้งการเงินการงานความรักแต่ AI เสริมดวงคุณไม่ได้พร้อมหรือยังที่จะเสริมดวงด้วย True มหาจักรวาลเบอร์มงคลกับ3อาจารย์ศาสตร์เลขมงคลระดับประเทศอาจารย์ลักที่สุดแห่งโหราศาสตร์
3: เบอร์ฟันธงคำนวณจากวันเดือนปีเวลาสถานที่เกิด
2: อาจารย์ช้างที่สุดแห่งเลขศาสตร์ภาษาโหราศาสตร
4: ์เบอร์มงคลเฉพาะคุณคำนวณจากวันเดือนปีเกิดและเลขบัตรประชาชน
2: อาจารย์สมเจตที่สุดแห่งเลขศาสตร์ดวงดาว
4: เบอร์พลังดาวเสริมมงคลด้วยเลขจากพลังดวงดาว
2: ร่วมศาสตร์เบอร์มงคลมากที่สุดในไทยจากประสบการณ์และสถิติเจ้าแรกที่คำนวณเบอร์มงคลตรงดวงเฉพาะคุณเลือกศาสตร์มงคลเสริมดวงคุณทั้งด้านความรักการเงินและการงานเปิดเบอร์เปิดรับความมงคลได้แล้ววันนี้ที่ True Shop D-Tech Shop เว็บไซต์และตัวแทนจำหน่าย True มหาจักรวาลเบอร์มงคล
0: ใครเป็นสายมูนะต้องมีเบอร์มงคลเอาไว้ใช้นะไม่งั้นเขาจะบอกว่ามูไม่แท้มันมีมูแท้กับมูเทียมนะอาจจะมูแท้หรือมูเทียมนะฮะที่ศูนย์บริการ True D-Tech นะครับเลือกแพ็คเกจเลือกโปรโมชั่นที่คุณชอบกันอยากได้เลยฝากได้เลยกันครับร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่นวดแซ่บทุกวันนะครับทานครบ 1,200 รับไปเลยล่ม1คันช่วงนี้อย่าลืมแวะไปนัวไปแซ่บกันได้นะครับเฉพาะสาขาหลักนะฮะแล้วก็ร้านเจียวข้าวต้มบัตรเดียวด้วยอาหารอร่อยมากบรรยากาศดีนะครับพร้อมเสิร์ฟทุกเมนูความอร่อยร้านเจียวข้าวต้มบัตรเดียว2สาขาที่เชียงใหม่ครับแยกหลุยส์สันกำแพงแล้วก็สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าด้วยใกล้สาขาไหนแวะไปใช้บริการได้เลยครับนะเอาละมาทักทายคุณฟังในเซต2เมื่อกี้ก่อนบ่าย2นี่มีทักเข้ามาเยอะเลยเมื่อกี้แฟนรายการทางบุญทริกอาจจะยังไม่ได้ฟังเนาะเมื่อกี้ก่อนบ่าย2นี่ทักเข้ามาเยอะเลยนะกำลังไล่ตั้งเพลงอยู่นะฮะทักทายพิทัตพงษ์องครักษ์นครนายกบอกว่าดีใจครับรายงานตัวไม่คิดว่าหยุดครับเมื่อวานวันที่จะหยุดครับวันอาทิตย์หยุดนะฮะแล้ววันเสาร์เนี่ยก็คือยังมาแต่ว่าถ้าสมมติติดธุระหรือไปนู่นนั่นก็จะไม่ได้เข้ามาแต่วันจันทร์ถึงศุกร์ก็จะเข้ามาทักทายกันจันทร์ถึงศุกร์นะมาทักทายกันช่วงเวลาพักบ่ายนะประมาณสักเนี้ยประมาณบ่ายสองเนี้ยล่างยาวถึง5โมง5โมงครึ่งประมาณนี้นะครับถ้าไม่ติดธุระไหนก็จะแจ้งก่อนถ้าวันไหนที่จะเป็นไปทุ่งลงธุระต่างๆก็จะใส่เทปทิ้งไว้แจ้งประชาสัมพันธ์ว่าสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เป็นรายการเทปนะครับมาทักทายแค่นี้ไปละอย่างแค่นี้ จะบอกแค่นี้แล้วก็ไปเลยเพราะว่าการไม่ให้คุณผู้ฟังทักมาขอเพลงเฉยๆบางคนทักมาขอเพลงไงเมื่อคืนนี้ทักมาเพียบเลยเมื่อคืนนี้ทักมาเพียบเลยนะฮะบอกวันนี้วันอาทิตย์หยุดครับ วันเสาร์ก็อยู่เฉพาะช่วงกลางวันกลางคืนก็ไม่ได้อยู่นะฮะให้ดีเจได้พักบ้างนะครับ ให้ได้พักบ้างนะพี่ณัฐพงษ์ว่าเด็กวัดครับพี่เด็กวัดเอาเวอร์ชันไหนฮะเอาเวอร์ชันไหนเอ่ยเอาอันนี้ไหมของใครนะเมื่อกี้ที่ตั้งเอาไว้ตู้ดีเลกเหรอครับรายงานตัวครับเด็กวัดครับแล้วก็เมื่อวานขอเพลง The Roof เข้ามาหากฉันตายเอาเวอร์ชัน The Roof ใช่ไหมฮะไม่ใช่ของ60 Mile ใช่ไหมฮะเดี๋ยวหายฟังรอก่อนเด้อนะฮะสวัสดีพี่เอกนรินทร์นะครับสวัสดีตอนบ่ายครับดีเจวินกับวันจันทร์หันษาทักทายนะครับมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวไล่ดูความก่อนนะใครที่เพิ่งเข้ามาช่วงเวลาบ่าย2ตรงนี้นะครับพิวัสันหนุ่ม23สวัสดีครับข่าวที่แม่แตงที่มีประเด็นตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วครับที่ตชไปตั้งด่านเดี๋ยวหาให้พี่สักครู่นึงเดี๋ยวจะหาให้ฟังแล้วกันนะที่เชียงใหม่มีกรณีของอุ้มคือไปตั้งด่านนะตั้งด่านเรียกเก็บเงินเขาแล้วก็หายตัวไปต่างๆเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับนะฮะลงมาเซฮากันได้ช่วงนี้กับเพลงที่อยากฟังกันนะครับต้าบอกว่าแรงเย็นนี้จะไปเลี้ยงลงทานให้กับสเปนครับสเปนนี่ชอบลาบควายมากเลยนะฮะโอ้ล่ะลาบคั่วหรือว่าลาบดิบครับโดยเฉพาะรามินยาเมานะฮะมักเล่าข่าวขนาดครับดีเจมักข้าวหลาเอามักข้าวหลามักเล่าข่าวมากเลยเดียวนะฮะโอ้ไปว่าไปรู้ได้ไงยารามีนนะฮะเด็กชายรามีเป็นชาวชายปาเลสไตน์คนละคนกันนะฮะพี่ณัฐระยองนครพนมสวัสดีครับดีเจวินขอเพลง Morning Kiss นะโอ้นี่มาแปลกพี่โอ้ more Morning Kiss มาแนวแปลกฮะเอ๊ะยังไงเนี่ยฮะกินข้าวผิดเวลาเปล่าฮะพี่ชูสมนึกจากพังงาสวัสดีครับทักทายพี่ชูสมนึกจากพังงาด้วยกันละกันนะครับแล้วก็พี่ตาพี่ตัวเล็กบอกว่าดีเจครับทักทายตอนบ่ายครับมีความคิดอย่างไรกับบัตรประชารัฐครับที่ตรวจไม่ผ่านเดี๋ยวจะเล่าเรื่องนี้ด้วยเดี๋ยวนี้เราจะเล่าเรื่องอันนี้

เรื่องบัตรประชารัฐนะครับเรื่องข่าวที่ฝากเมื่อกี้ที่ตสด.เนาะที่เชียงใหม่ข่าวเรื่องหลอนด้วยนะฮะเดี๋ยวถ้ามีประเด็นอะไรก็จะมาคุยกันต่อนะครับพี่ตัวเล็กว่าส่งเรื่องมาเหมือนกันที่บ้านผมเคยได้มาหลายปีครับตั้งแต่รอบแรกตั้งแต่ครั้งแรกแล้วตอนนี้ไปลงทะเบียนผู้สูงอายุเทอม2และจ่ายค่าประกันชีวิตปี12,000โดนตัดสิทธิ์ทิ้งเลยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ว่าเหตุผลมันคืออะไรก็มีโอกาสได้อ่านข่าวดูข่าวเกี่ยวกับเรื่องของรัฐบาลเหมือนกันเดี๋ยวมาวิเคราะห์ให้ฟังรอแป๊บนึงเนาะเรื่องของไหนใครลงทะเบียนบัตรคนจนแล้วไม่ผ่านบ้างครับเคยได้บัตรประชารัฐมาตลอดแล้วรอบนี้เขาตัดทิ้งรู้สึกอย่างไรนะครับเนาะเวอร์ชันพี่ตู้ดิเลกเนาะพี่ตู้เตียงโต๊ะโซฟาชั้นวางทีวีนะฮะเดี๋ยวได้ครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ขอตั้งเพลงแป๊บนึงเดี๋ยวจะกำลังไล่ลงคิวเพลงไว้อยู่นะฮะอาจจะมีการสลับตำแหน่งคิวเพลงบ้างเพราะว่าเนื้อเพลงของแต่ละเพลงเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันนะครับถ้าเราเปิดสลับไปสลับมาเดี๋ยวคุณฟังจะเวียนหัวกันแต่เนี่ยวัยก็เป็นอยู่ส่วนวัยช้าก็อยู่ส่วนช้าอินดี้อยู่ส่วนอินดี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะจะได้มันอยู่ในคิวเดียวกันนะครับแต่ขอให้ฟังยาวๆแล้วกันเนาะชวนกันไปยาวๆจะได้ไม่เหงากันชวนมาคุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้กันนะฮะไม่คิดจบไปกับตามหาคนหายครับเพลงร็อกพันเอ็กด้วยที่เปิดเอาไว้นะฮะ น้องบ่าวรามีนเป็นคนยะลาจริงเหรอพี่มีน้องชายชื่อรามีนเป็นคนยะลาเหรอฮะคนทางยะลาคนอิสลามเนี่ยเขาจะมีชื่อเนาะฟาริดาอย่างเงี้ยรามีนอย่างเงี้ยนะฮะ จำได้นะครับเป็นคนอิสลามคนใต้มาที่มีชื่อแบบเก๋ๆชื่อเจ๋งๆฮะเดี๋ยวก่อนดีเจมีเพื่อนในเฟซบุ๊กคนหนึ่งชื่ออะไรนะมีมีคนฟังคนหนึ่งชื่ออะไรนะลืมชื่อไปละเขาจะมีชื่อของเขาเนาะที่ชื่อแบบสไตล์บอกว่าอิสลามอะไรอย่างเงี้ยลืมชื่อไปละนะฮะฟังเพลงแนวสไตล์เจนซีเจนแซดหนึ่งเพลงครับของพรเชษฐ์ครับ

0: ของอะไรนะชื่อเลยนะเขาชื่อว่าพรเชษฐ์แนวสไตล์เจนซีเจนแซดนะครับที่หยิบให้ฟังด้วยกันละกันในช่วงนี้เลยนะครับบ่าย 2:18 นาทีลงมาทักทายกันนะครับอยากฟังเพลงอะไรก็ฝากมาตอนนี้ไม่ต้องขอเพิ่มแล้วนะฮะตอนนี้กำลังไล่เลียงคิวเพลงอยู่พวกเข้ามากันเยอะมากเลยนะครับนะเอาแบบชิวๆก่อนเนาะช้าๆสบายๆกันนะครับนะ
1: เธอจำฉันได้อยู่หรือเปล่า
0: เรื่องของบัตรคนจนต้องบอกว่าเป็นดราม่าฟังกันล่าสุดคือนอกจากจะมีในส่วนของคนที่พลาดโอกาสไปคืออย่างนี้ที่ได้เจอฟังจากข่าวมานะเขาตัดทิ้งเยอะมากเอาง่ายคือรัฐบาลไม่มีตังค์ครับตอบแบบว่าชัดๆเลยไม่ต้องไปอ้อมขอบนะฮะรัฐบาลถังแตกรัฐบาลไม่มีตังค์เขาเลยต้องตัดออกครึ่งหนึ่งจากเท่าไหร่นะ18-19ล้านคนนะที่ก่อนหน้าที่เคยได้บัตรคนจนเขาต้องตัดออกครึ่งหนึ่งเหลือประมาณ9ล้านคนอีก9ล้านที่หายไปก็คือเขาต้องการตัดทิ้งจริงๆก็พยายามอ้างเหตุผลสารพัดสารเพอย่างเช่นคนมีมอเตอร์ไซค์2คันก็ไม่ให้ฮะมีรถยนต์มือ8มือ3มือ4มือ5ก็ไม่ให้นะคนเคยอะไรอีกนะมีหลายกรณีฮะแต่เรื่องนึงที่น่าเป็นห่วงก็คือคนที่เป็นกศน.ฮะไหนใครเคยเรียนกศน.บ้างกศน.ก็ไม่ให้ว่ะกศน.ก็ไม่ให้ใครที่มีอะไรนะการกู้หนี้ยืมสินนะฮะจากธกส.อะไรเงี้ยนะฮะเป็นเกษตรกรกู้หนี้ยืมสินเกินแสนก็ไม่ให้นะฮะคือพยายามอ้างเหตุผล108.8 ล้านนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วคือไม่มีตังค์ก็พยายามตัดออกนะฮะนะครับแต่ล่าสุดเขาก็บอกนะว่าเขาจะให้คนที่ไม่ได้สิทธิ์นะฮะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเนี่ยให้ไปใช้ไทยช่วยไทยหรือว่าคนละครึ่งแทนคนละครึ่งแทนนะฮะแต่คนละครึ่งเนี่ยมันเป็นมาตรการระยะสั้นนะ3เดือน6เดือน5เดือน4เดือนนะฮะแต่ถ้าเป็นบัตรคนจนมันได้ทุกเดือนอยู่แล้วอาจจะได้น้อยกว่าจะได้ทุกเดือนคุณสามารถจะไปซื้อข้าวของซื้อข้าวส่งข้าวสารต่างๆได้ไงแต่แล้วสุดเห็นมีข่าวบอกว่ามีการปรับเกณฑ์ใหม่นะครับรถยนต์เกิน20ปีฟังดีๆนะฮะรถยนต์เกิน20ปีจักรยานเกิน15ปีมีโอกาสได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับมาดูข่าวหน่อยนะฮะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับทางรัฐบาลก็มีการประชุมกันใหม่นะฮะว่ากระทรวงคมนาคมเองก็ทราบปัญหาที่เกิดขึ้นมากมายว่ามีหลายคนโดนตัดสิทธิ์นะครับเนาะรถยนต์นะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นมีเกณฑ์ข้อหนึ่งว่าผู้ที่มีรับสิทธิ์ต้องไม่ต้องมีกรรมสิทธิ์ใดนะครับยกเว้นหนึ่งมีรถจักรยานยนต์ความจุไม่เกิน300 ซีซีมีรถ3ล้อมีรถยนต์4ล้อเลขรับจ้างต่างๆหรือรถเพื่อการเกษตรก็คือมันเป็นรถส่วนตัวฮะก็คือยังไงก็ตรงตัดสิทธิ์อยู่แล้วนะฮะเขาบอกว่ารับเรื่องร้องเรียนไว้แล้วนะครับกำลังมีการคุยกันว่ายังไงก็ตามแต่นะครับหรือบางคนนะฮะมีรถยนต์ลักษณะดังกล่าวเป็นรถยนต์เก่าที่ขายมือ2ได้แค่มาสัก 2-3 หมื่นเองหมื่นกว่าบาทก็มีนะฮะและไม่ได้ใช้งานแล้วแต่ยังไม่ได้นำทะเบียนออกจากระบบเนี่ยอย่างที่บ้านดีเจเล่าให้ฟังฮะขายรถยนต์ไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะฮะโดนตัดสิทธิ์และยังมีรถยนต์ที่สูญหายสิ้นสภาพน้ำท่วมก็ถูกตัดสิทธิ์เหมือนกันนะฮะมีการขายไปแล้วโอนลอยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็มีสภาพที่โดนตัดสิทธิ์เหมือนกันนะครับมีการถูกนำชื่อไปสวมสิทธิ์ก็มีเหมือนกันนะครับประเด็นนี้ต่างๆมากมายตอนนี้ก็เลยมีการแนวคิดว่าเขาจะเปลี่ยนหลักเกณฑ์ใหม่ดังนี้ฮะก็คือ1รถเก่าดูจากอายุรถยนต์ที่อายุการใช้งานเกิน20ปีจะไม่นำมาคิดเช่นอาจจะมีรถนะครับ1คันและอายุใช้งานและอายุการใช้งานยังสามารถใช้ได้เพื่อดำรงชีพและใช้งานมาแล้วเกิน20ปีแบบนี้จึงจะไม่ตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็มอเตอร์ไซค์ที่มีอายุเกินกว่า15ปีส่วนเกณฑ์การถือครองมอเตอร์ไซค์จะเพิ่มเกณฑ์ให้หากมีมอเตอร์ไซค์ที่ขนาดไม่เกิน300ซีซี2คันและกำลังมีภาระผ่อนจ่ายอยู่อ๋อนะฮะคือมีมอเตอร์ไซค์จริงแล้วก็แต่ว่าผ่อนอยู่นะครับก็คือจะปรับเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาจากการร้องเรียนอะไรอย่างนี้นะฮะสรุปง่ายๆคือเขาไม่มีตังค์ให้ฮะเขาพยายามตัดทิ้งตอนนี้ก็หาทางกู้สตังค์กันอยู่นะหาตังค์กู้เงินกันหาพยายามหากู้เงินกันอยู่เพราะว่าไม่มีปัญญาในการหาเงินอุ้ยแรงมากนะฮะวันนี้เห็นนะอนุทินเขาก็ไปประชุมไปที่ประเทศจีนนะฮะไปจีนเพื่อที่จะไปเหมือนกับประมาณว่าไปติดต่อค้าขายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทำธุรกิจอย่างเงี้ยเพื่อที่จะหาเงินเข้าประเทศอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปกันแล้วกันนะฮะทุกท่านนะฮะคืออย่างนี้พรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาเป็นพรรคที่ไม่มีประสบการณ์ในการบริหารประเทศนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะคิดทำโครงการต่างๆเขาคิดลวกๆฮะเหมือนคนฟังอย่างดิจิวินนะดิจิวินไม่เคยเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวสมมตินะดิจิจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวว่างเงี้ย ไม่คิดเลยต้นทุนเส้นก๋วยเตี๋ยวเท่าไหร่หมูหมึกกุ้งเท่าไหร่ถ้าแต่ละคนที่มีประสบการณ์มาเขาจะรู้อ๋อช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของการส่งสินค้าจะล่าช้าราคาหมูจะขึ้นคือคนที่มีประสบการณ์เขาจะรู้เข้าใจไหมเหมือนรัฐบาลอื่นๆที่เขาเคยบริหารมาอย่างเช่นเพื่อไทยเนี่ยที่ทำมาก่อนหรือแม้กระทั่งพรรคประชาธิปัตย์ก็ตามแต่ซึ่งเป็นฝ่ายค้านนะฮะเขาก็เคยมีประสบการณ์มาก่อนแล้วเนี่ยคนที่มีประสบการณ์ย่อมรู้ปัญหาว่าอะไรควรให้ยังไงแบบไหนแต่รัฐบาลที่ไม่มีประสบการณ์ในการทำงานเนี่ยเขาจะไม่สามารถจะบริหารได้เพราะเขาคิดแบบลวกๆฮะไม่ต้องไปให้หรอกรถยนต์มอเตอร์ไซค์อ่ะเนี่ยลืมคิดไปไงแต่ถ้าเป็นรัฐบาลอื่นเขาเพราะว่าเขาเคยทำมาแล้วมันมีปัญหาหรือเขาเคยคลีกับประชาชนปัญหานี้นั่งเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาเพราะเขาอยู่แต่หอคอยงาช้างนะฮะอยู่ในตึกเปิดห้องแอร์เขาไม่รู้หรอฮะว่าชาวบ้านอยู่ตามแต่บ้านนะฮะเขาหากินกันยังไงเพราะพวกนี้เขาอยู่แต่ห้องแอร์กินหรูอยู่แพงไหนเป็นเมื่อประสบการณ์ไม่มีสุดท้ายมันก็พินาศนะวิเคราะห์กันแค่นี้นะฮะสวัสดีพี่ศิรินาถด้วยกันละกันนะจ๊ะมาฟังเพลงฟังข่าวกันสำหรับบ่ายนี้สวัสดีพี่ศิรินาถด้วยกันละกันนะฮะเขาบอกว่าบริหารเก่งเฉพาะบุรีรัมย์นะฮะแต่ทั้งประเทศนี้นะทักทายขอถามคุณดีเจหน่อยครับว่าโรงเรียนศรีวิไลที่เชียงใหม่ยังมีอยู่ไหมฮะโรงเรียนศรีวิไลผมเคยเรียนที่นั่นโรงเรียนศรีวิไลเดี๋ยวดีเจขอเช็คข้อมูลก่อนนะใครๆรู้จักบ้างฮะโรงเรียนศรีวิไลที่เชียงใหม่อยู่ตรงคิวแถวๆไหนพี่อยู่แถวๆไหนของเชียงใหม่ครับมีอะไรพี่ลองบอกมาสิจะได้หาพิกัดหน่อยแล้วก็เช็คจากข้อมูลหน่อยนะครับสวัสดีพี่อ้อยจากสันกำแพงด้วยแล้วกันนะครับคนเก่า13ล้านกว่าคนคนลงทะเบียนใหม่5ล้านคนคัดเลือกเหลือ9ล้านคนคัดทิ้งอ่ะพี่คนเก่าบางครอบครัวมี5คนในทั้ง5คนแต่มีคนจนไม่จริงก็เยอะเหมือนกันเงินฟรีก็ทั้ง2อ่ะฮะพี่อ้อย300สำหรับคนแก่ที่จนจริงมันสำคัญแต่อย่างเราคนทำงานก็แต่อย่างเราทำงานทุกวันก็ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมฮะก็อาจจะพิจารณาให้ใหม่นะตามความเหมาะสมนะครับเพราะว่าเขาถือเอาเกณฑ์ที่ไม่ถูกต้องมาใช้นะครับเนาะทักทายลูกแปะด้วยกันละกันนะครับดีเจแกงใต้รอสักหน่อยนะสั่งพริกแกงใต้ยังไม่ส่งมาเลยไม่เป็นไรพี่ค่อยๆทำไปเรื่อยๆก่อนนะฮะพี่ศิรินาถทักทายมาพี่อ้อยพี่ชอดนะฮะมาฟังเพลงของหมีภูดีกว่าหมีภูหมีเนยนะครับนะฮะพี่ชอดอยู่แกรมมี่ครับพี่อยู่ชั้น38 GBM Grammy Place พี่บริษัท Change นะฮะมีคุณฟังว่าใช่โรงเรียนศรีธนาไหมครับพี่แบ็คคอมพานีครับโรงเรียนศรีวิไลนี่ใช่โรงเรียนศรีธนาไหมฮะอยู่ตรงไหนพี่รู้จักแต่ศรีธนานะในเมืองนะศรีธนาโรงเรียนศรีนาที่โรงเรียนสีเขียวใช่ไหมที่เขาเป็นรามคำแหงใช่ไหมพี่เนาะตอนนี้เขาเป็นรามคำแหงนะเขามาใช้พื้นที่ตรงนี้เรียนรามคำแหงเรียนศรีธนาเก่านะฮะเดี๋ยวให้พี่ได้คอมเมดี้บอกด้วยว่าโรงเรียนอะไรนะฮะ

ี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเพลงที่มีชื่อว่าแค่บอกว่ารักเธอของหมีภูนะครับอ่ะส่งเพลงมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะฮะออฟแก้ไขข้อมูลนะฮะพี่แบทไม่ได้เจอครับโรงเรียนพดุงศิลป์โรงเรียนพดุงศิลป์นะครับเชียงใหม่พี่เอกนรินทร์โรงเรียนพดุงศิลป์ครับแถวๆค่ายกวีละครับเอ๊ะยังอยู่ไหมอ่ะไม่คุ้นนะเหมือนจะไปหรือเปล่าโรงเรียนสตรีพดุงศิลป์โรงเรียนพดุงศิลป์นะครับด้านหลังติดค่ายกวีละครับด้านหน้าติดวัดเมืองกายอ๋อปิดกิจการไปแล้วพี่ปิดกิจการไปแล้วจ้ะในข้อมูลบอกว่าปิดกิจการไปแล้วนะครับเนาะก็มีคนเอาภาพรุ่นเก่าๆมาแชร์พี่มาเรียนนี่สมัยไหนอะนะครับเพลงนรินทร์บอกว่าขอเพลงฟั่นเฟือนของพี่ออฟด้วยกันครับพี่ออฟพงพัฒน์นะฮะยายครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะครับนะปิดกิจการไปแล้วพี่โรงเรียนเก่าๆในอดีตนะเนาะนะฮะอ๋อแสดงว่าเคยอยู่เชียงใหม่มาเนาะเดี๋ยวนี้ใช่ไหมโอ้แต่สมัยพ.ศ.เลยนะพี่จำได้ไหมพ.ศ.อะไรส่งข้อมูลให้ดูนะพี่นันลองเข้าไปดูเว็บไซต์นะฮะลงมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะครับพี่เพชรบอกว่าดีเจครับฝากขอบคุณคุณลูกค้าด้วยนะฮะลุงมิกด้วยนะฮะสำหรับของฝากขนมมันน่ากินฝากให้กับคุณบอยและพนักงานนะครับขนมเหรอพี่อ๋อโอเคมาเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันต่อเดี๋ยวค่อยมาคุยกันมาแล้วก็มาคุยกันนะฮะพี่สวัสดิ์ว่ารู้จักครับโรงเรียนพดุงศิลป์นานมากๆแล้วนะพอสอนอะไรพี่สวัสดิ์จำได้ไหมต้องถามพี่สวัสดิ์นี่กูรูเชียงใหม่เนี่ยรู้ดีต้องถามรุ่นพี่แบบนี้รุ่นกูรูนี่จะยังเป็นรุ่นแบบหลังมากนะฮะพดุงศิลป์นานมากแล้วใช่ไหม60อัพแน่นอนพี่อายุเท่าไหร่พี่60อัพอ่ะหรือว่า50พี่สวัสดิ์รู้ดีมศ3รุ่นสุดท้ายครับดีเจพี่แบทคอมพานีมศ3รุ่นนั้นยังเป็นมศ3อยู่นะฮะปัดโทษนะฮะภาพทรงจำแสดงว่าเคยอยู่เชียงใหม่แล้วทำไมพี่มาเรียนไกลจังเลยฮะยังไงเมื่อก่อนนี่เคยมีครอบครัวที่นี่หรือว่ายังไงเล่าให้ฟังหน่อยอยู่กาญจนบุรีมาเรียนถึงเชียงใหม่เลยเล่าให้ฟังด้วยนะฮะนะฮะพี่ต้นคงว่าดีเจวินครับขอสักเพลงนะฮะนางฟ้าในใจของคลาสด้วยครับช่วงนี้ท้องฟ้าสีชมพูโอ้โหมีความรักเลยพี่มีความรักความใคร่นะฮะแล้วก็สวัสดีพี่แมนด้วยแล้วกันเมื่อกี้ทักทายเข้ามาพี่แมนบอกว่าขอเพลงด้วยครับพี่เจจะรักให้เธอลืมนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะครับเอามาเดี๋ยวฟังเพลงก่อนเดี๋ยวจะไม่ได้ฟังกันนะครับเดี๋ยวขอตั้งเพลงอีกแป๊บหนึ่งตอนนี้หยุดขอเพลงก่อนนะฮะหยุดเลยสต็อปเลยนะฮะห้ามขอเด็ดขาดนะฮะมันไหลไปเรื่อยๆตอนนี้จังหวะคิวเพลงไม่ได้แล้วนะมันเลยถ้าขอไม่รอบนู้นนะจบสี่ทุ่มนะฮะถ้าขอมาอีกนี่คือจบสี่ทุ่มเลยนะฮะห้ามขอเพิ่มนะครับเดี๋ยวจะอ่านชื่อเพลงให้ว่ามีเพลงอะไรกันบ้างนะครับอ๋อนี่ที่เขาบอกว่าพ่อผมเป็นทหารครับกาวิละนะค่ายกาวิละนะฮะพ่อผมเป็นทหารเก่าครับดีเจก็เลยมาเรียนที่นี่นะฮะเข้าใจแล้วก็เลยมาตามพ่อนะประมาณพ.ศ.อะไรพี่ตอนนั้นพี่อยู่จำได้ไหมฮะ2520 30หรือเท่าไหร่พี่สวัสดิ์ว่าปิดไปนานมากแล้วครับแต่จำปีพ.ศ.ไม่ได้แล้วมันนานมากแล้วนี่เห็นไหมถามพี่สวัสดิ์นี่กูรูเชียงใหม่รู้ดีนะครับเนาะทักทายสาวดื้อนครปฐมด้วยกันละกันทักทายทีมงานบีพีทุกคนจ้ะฮัลโหลแล้วก็เดี๋ยวจะไปนอนต่อใช่ไหมดื้อราตรีสวัสดิ์เลยละกันนะจ๊ะราตรีสวัสดิ์สาวดื้อขอให้หลับฝันดีจ้านะฮะหลับฝันดีมีความสุขมากๆสำหรับบ่ายนี้นะฮะ ตื่นมาละตื่นนะอรุณสวัสดิ์แล้วก็ราตรีสวัสดิ์ต่อนะฮะนอนกินบ้านกินเมืองนะฮะทีมงานขอน้ำหนึ่งถังครับเดี๋ยวจะไปสาดยาดื้อนะน้ำสาดยาดื้อสมัยมันตื่นก่อนนะฮะก็ว่าดีเจคิดถึงแฟนเก่าแต่ละคนมากๆเลยที่จาก

ชื่อเพลงว่าคิดถึงแฟนเก่านะฮะงานจากไอ้น้ำนะครับขอมาจากยายก้อยนะฮะก้อยถามว่าคิดถึงแฟนเก่าคนไหนเยอะเกินแฟนเธอฮะก้อยถ้ามีลูกได้นะลูกจะมันโหลนึงนะฮะใช่ไหมก้อยถ้ามีลูกได้นี่โหลนะฮะ12คนนะฮะเหมือนคนเฒ่าสมัยก่อนนะมีลูกเยอะๆฮะใช่ไหมก้อยมีเมียหลายๆคนเงี้ยนะฮะสัก 8-9 คนนะก้อยเนาะลูกคนละคน2คนคนละคน2คนเงี้ยเนาะคนเฒ่าสมัยก่อนนะฮะ

พี่แบทคอมมานีวันที่เซเว่นครับเมื่อก่อนพ่อเนี่ยไปรบที่เวียดนามปี10นะ2510นะครับจากนั้นผมก็จบจากนั้นตัวของพี่แบทคอมมานีเนี่ยก็จบโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนที่เชียงใหม่ศรีวิไลเนี่ยนะฮะโรงเรียนบดุงศิลป์นะครับแล้วก็ไปเป็นทหารที่เชียงรายสุดท้ายก็ติดอยู่ที่เมืองกาญจนบุรีนะครับไปอยู่กาญจนบุรีเลยแล้วพี่จริงๆแล้วพี่เป็นคนที่ไหนเป็นคนเชียงใหม่หรือคนเชียงรายเป็นคนกาญจนบุรีเหรอฮะแต่ว่าไปประจำการที่นั่นก็อยู่ที่นั่นยาวเลยอยู่ที่กาญจนบุรียาวเลยนะฮะกาญจนบุรีนะฮะนะครับเอาก็เป็นประสบการณ์แต่ละคนหลายคนได้ไปแต่ละที่เนาะทั่วไทยน้ำเหนือวันนี้เจอครับอย่าว่าสาวดื้อเลยแต่ก่อนผมทำงานที่ผับเนี่ยเมื่อก่อนทำงานมันดาเลนะฮะนอนตื่น6โมงเย็นเลยครับดีเจแบบตื่นมากินข้าวแล้วก็หลับต่อมันดาเลนี่เก่ามากนะผับที่สมัยก่อนยุค90นะฮะมันดาเลฮะมันดาเลเชียงใหม่นะจ๊ะไม่เดี๋ยวมาฟังเพลงต่อดีกว่าช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังกันนะครับเนาะเดี๋ยวจะมาเล่าข่าวต่างๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังด้วยนะครับเนาะลุงแป๊ะบอกว่าดีเจครับพ่อลุงแป๊ะเมื่อก่อนเนี่ยมีเมียคนเดียวครับแต่ว่ามีลูก8คนทำไมมีลูกเยอะจังเลยเพราะว่าเมื่อก่อนไม่มีไฟฟ้านะจุดเทียนนะฮะจุดโคมนะฮะมันต่างกับไฟฟ้าตรงไหนโคมกับตะเกียงกับเทียนนะฮะนะต่างกันตรงไหนฮะคนสมัยก่อนเขาฮิตมีลูกเยอะเขามีลูกเหมือนลูกหมาลูกแมวอะฮะผู้ฟังเมื่อก่อนคนสมัยก่อนใช่ไหมครับพี่ๆใช่ไหมครับพี่โอใช่ไหมครับพี่สวัสดิ์ใช่ไหมครับพี่อ้อพี่อ้อยสมัยก่อนเขามีลูกเหมือนลูกหมาลูกแมวนะเกิดมาก็ปล่อยทิ้งปล่อยขว้างไปนะครับอยู่กับสวนกับไร่ไปอันเลี้ยงน้องนะเลี้ยงน้องนะอย่างนี้นะค้นของไปสวนไปไร่คือเมื่อก่อนมันมีแค่นั้นไงฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิถีปฏิบัติคนสมัยก่อนก็คือต้องมีลูกเยอะๆมาช่วยทำงานอย่างนี้นะฮะแต่ปัจจุบันมันไม่ปัจจุบันคือมีลูกครับปั๊บเหมือนมีหนี้ทันทีเลยนะฮะลูก1คนนี่10ล้าน2คน20ล้าน3คน30ล้านนะครับแล้วเนี่ยขอครึ่งคนก็พอนะฮะสัก5ล้านก็พอนะฮะหนี้คนละ10ล้านเป็นเบื้องต้นนะฮะปัจจุบันคนไทยตายมากกว่าเกิดที่เฟิร์สบอกเอาไว้นะฮะจริงพี่ตายมากกว่าเกิดนะครับเนาะนะฮะไหลตายด้วยนะก็วันนี้เจอขาได้ยินข่าว FM 90ออกอุบลนะคิดถึงสาวอุบลจังเลยค่ะแฟนเก่าคนอุบลหรือก้อยคนอำเภออะไรฮะเมื่อก่อนมันยังไม่มีการป้องกันนะการคุมกำเนิดต่างๆนะครับมันก็เลยไปตามนั้นนะฮะดูพ่อพี่แจ๊สสิมีเมียกี่คนมีลูกกี่คนใช่แจ๊สชนชื่อนั่นนะฮะชื่ออะไรนะลืมแล้วพ่อเขาอะพ่อยังอยู่ป่ะหรือว่าเสียชีวิตไปแล้วเสียแล้วเนาะนะครับแต่ลูกคนเยอะมากเลยพ่อโดมแต่เขาตุยไปแล้วนะแล้วก็เขาเรียกว่ามีลูกเยอะมากนะสมัยก่อนนะครับเนาะพี่สวัสดิ์ใช่ครับมีลูกทำงานพี่สวัสดิ์ก็เป็นหนึ่งในนั้นใช่ไหมที่เป็นลูกหลานของคนที่มีคนเยอะใช่ไหมพี่น้องเยอะใช่ไหมก็บอกว่ามีแฟนคุณอุบลค่ะมีแฟนคนละคนพี่วินเป็นลูกสาวคุณครูอยู่ที่นารีนุกูลนะฮะแต่ละคนที่เธอเลือกได้นะปังๆเท่านั้นนะดูดีมีสถุนอุ้ยสถุนว่ะสถุนนี่น่าจะก้อยนะฮะดูดีมีสถุนทั้งนั้นนะฮะละอ่อนตะกอนกินข้าวจินมข้นหวานตรามะลิใช่พี่ก้อยกินง่ายอยู่ง่ายนะครับเดี๋ยวนี้กินอะไรฮะกิน KFC กินอะไรดีแมคโดนัลด์นะฮะสั่งของช้อปปี้ลาซาด้าใช้โฟน17 Pro Max นะฮะ

ผู้ชายการงานจากบางแก้วนะฮะบัสก่อนเดี๋ยวนี้เขายังมีอยู่ไหมเรียนผู้ชายผู้หญิงก็ยังแยกอยู่ไหมฮะหรือว่ารวมไปหมดแล้วตอนนี้นะฮะไอ้ก้อยวันนึกถึงโรงเรียนสมัยก่อนเนาะนึกถึงแฟนเก่าสมัยก่อนนะฮะแม่เป็นคุณครูด้วยพ่อเป็นด็อกเตอร์ราชภัฏด้วยนะโอ้โหได้ติดตามเขาบ้างไหมล่ะได้ทักแชทอะไรหาในเฟซบุ๊กเขาเจอไหมอยู่บนนะนารีนุกูลนะครับเนาะทักทายพี่สุนทรได้เลยกันนะบอกที่เจอครับคิดถึงลำไยจังเลยยังครับพี่ยังไม่ได้พูดถึงลำไยพี่อย่าเพิ่งเอ่ยถึงนะฮะดีใจครับบ่นอะไรไม่ได้บ่นฮะแค่แซวคนฟังพี่สวัสดีกระป๋องไปพิชาติด้วยกันละกันนะฮะขอเพลงอย่าทำให้ฟ้าผิดหวังนะฮะของดานะฮะบ่นไปกับแย่เลยกันช่วงนี้ไม่ค่อยทะเลาะกันนะคู่นี้เนาะเรียนรู้ซึ่งรักซึ่งกันละกันนะฮะต้นพี่ต้นคงบอกว่าดีใจครับฝากบอกก้อยนะฮะไม่สนสาวลำพูนบ้างเลยครับพี่ต้นยายก้อยมันก้อยเขาเป็นสาวรอนะฮะไม่สนสาวลำพูนบ้างเลยครับก้อยก็เป็นสาวหล่อผมสวยมากก้อยทำไมผมดกจังเลยก้อยฮะผมดกได้พ่อได้แม่ทำไมผมดกจังเลยฮะพี่ตุ๊กกี้บอกว่าดีใจครับฟังเพลงยาวตั้งแต่กรุงเทพถึงระยองตอนนี้จะกลับระยองเข้ากรุงเทพอีกแล้วครับพี่เจอ๋อโอเคเดินทางปลอดภัยค่อยฟังไปเรื่อยๆนะฮะช่วงบ่ายอาจจะดีเจอาจจะคุยเยอะหน่อยนะฮะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะฮะช่วงบ่ายอาจจะคุยเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าจะชนเมาส์กันไม่งั้นหลับอย่าเพิ่งเบื่อดีเจนะครับดีเจพูดมากนะฮะพูดเยอะ

นี้คือเพลงคนอบอุ่นนะครับงานจากลาบานูนนะครับที่ฝากด้วยกันละกันนะครับนะส่งมาในช่วงเวลานี้เดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังกันนะครับอันนี้จะมาเล่าข่าวกันต่อเนาะพี่มนตรีซัพพลายสวัสดีครับผมวันนี้เจอครับตอนนี้อยู่ที่พิจิตรนะครับสาวงามพิจิตรอดิตชลวันเธอลูกใครกันนะแม่จันจันอะไรนะจันแสงส่องเหรอฮะนะครับตอนนี้ไปที่พิจิตรนะครับไปทำงานไปเป็นซัพพลายให้กับรินไนนะครับรินไนนี่เขาเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นนะนะครับพี่มนตรีเขาเป็นซัพพลายเออร์ดูแลให้นะครับเนาะเดินทางไกลเออก็ทักทายกันมาแอบฟังอยู่นะจ๊ะทักทายสาวกิฟต์ดารินดาด้วยกันละกันนะจ๊ะโอ้ดารินดาส่งภาพตอนเป็นสาวหล่อไหมดูได้อ่ะดารินดาเคยดารินดาเรียนโรงเรียนศึกษานารีด้วยนะหล่อกว่าใครในยุคนั้นโอ้โหดารินดาเคยตัดผมสั้นด้วยเหรอดารินดานี่เคยเป็นสาวเท่ได้พักหนึ่งนะฮะตอนนั้นที่เป็นตัดสินใจเป็นทอมคือโดนแฟนทิ้งนะฮะก็เลยตัดผมสั้นเลยกลายเป็นสาวหล่อไปเลยนะฮะสักพักคิดได้กลับไว้ผมยาวเหมือนเดิมนะฮะสวัสดีช่างแอนสุโขทัยด้วยกันละกันนะครับทักทายอยู่จังหวัดไหนทักทายกันได้นะครับมา มาเปิดเพลงกันดีกว่าช่วงนี้นะครับชวนแซวกันนะฮะตอนนี้ที่เชียงใหม่ครึ้มๆมืดๆนะครับแต่ก็ยังฝนไม่ตกนะก็ยังแบบเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างวนกันไป

0: นี้คือเพลงจะรักให้เธอลืมนะครับเพลงนี้จากไอ้น้ำด้วยที่ฝากไว้ด้วยอะไรกันนะโจ๊กกันหน่อยแล้วกันนะครับสวัสดีพี่วิรุฒจากจังหวัดน่านด้วยกันละกันครับทักทายตอนบ่ายนะฮะอำเภอเมืองน่านฝนตกนะฮะอากาศดีมากเลยพี่ฟังอยู่นะฮะเพลินๆนะพี่เนาะส่งใบกาบด้วยนะครับถ่ายภาพส่งใบกาบมาด้วยนะสำหรับพี่วิรุฒนะฮะและหลายๆที่ที่ฟังกันอยู่นะครับ
1: พูดตามตรงน่ารักเนี่ยเธอ
0: ทางบุญทริกด้วยนะครับที่ฟังอยู่นะอำเภอบุญทริกอำเภอเดชอุดมอำเภอนาจรวยนะครับพี่บุญบางสังหารน้ำยืนนะฮะฝั่งสปป.ลาวด้วยนะครับปากเซนะฮะทักทายกันเข้ามาได้กันละกันจะได้ไม่เหงากันชวนคุยกันดีเจวินอยู่เชียงใหม่นะลิงก์สัญญาณสดๆกันไปรายการสดพร้อมกันตรงนี้นะครับตอนนี้บ่าย 2:58 เดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันต่อวันนี้จะเล่าเรื่องผีให้ฟังเตรียมเรื่องมาแล้วเรื่องกู้ภัยเตรียมเรื่องกู้ภัยให้ฟังนะฮะเดี๋ยวขอเปิดเพลงเซตอันนี้ให้หมดก่อนเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังนะครับเนาะ
1: คนชิวๆดูก็เฉยๆจะหมดใจเลย
0: ลงมาเซฮายกันได้เลยกันนะฮะดารินดาเมื่อกี้ส่งภาพดารินดาให้พี่โอบอกว่าเขาจะพิมพ์ว่าดอลดอมันขึ้นคำว่าแรดเฉยเลยอ่ะไม่รู้เหมือนระบบมันรู้หรือเปล่าว่าแรดนะ

พี่ต้นคงวันนี้เจ๊ครับขอส่งภาพพี่ดีเจดูหน่อยพี่ต้นคงในหน้าเขาเหมือนผู้หญิงมากนะคือเป็นบ่าวละปูนเป็นหนุ่มละปูนนะครับแต่หน้าแบบใสมากเลยไว้ผมยาวตอนนั้นเป็นนักร้องอยู่นะส่งภาพดูอันนี้ถ้าไม่บอกนึกว่าเป็นผู้หญิงนะเนี่ยมีคนมาลุมจีบเยอะมากตอนแล้วนึกว่าเป็นสาวหล่อคือจะว่าผู้หญิงก็ไม่ใช่ผู้ชายก็ไม่เชิงนะทรงแบบถ้าเป็นทรงก็เหมือนผู้ชายแต่หน้าดูหวานๆเนี่ยเมื่อก่อนเป็นนักร้องไว้ผมยาวพี่ต้นคงไงเมื่อก่อนร้องๆอยู่ในผับนะฮะไม่มีวันทำร้ายเธอดูภายนอกไม่ได้นะอันนี้พี่วิรุฒส่งภาพมาจากเมืองน่านนะครับท้องฟ้าครึ้มๆนะพี่เนาะท้องฟ้าครึ้มๆนะฮะเล็กน้อยถึงปานกลางฟังเพลงไปด้วยนะครับส่งบรรยากาศมาครับอยู่จังหวัดไหนเซฮายกันเข้ามาได้ครับจะได้ทราบบรรยากาศแต่ละพื้นที่ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงเวลาของบ่ายนี้เลยนะครับนะไม่เป็นไรก็คบกันไปให้เธอแน่ใจให้ใช่เลยมาต่อดีกว่าเมื่อกี้จะให้เธอลืมใช่ไหมอันนี้เราจะพาไปเล่นจักรยานสีแดงนะครับเดี๋ยวมีเพลงโจ้ให้ฟังอีก2เพลงนะเดี๋ยวมีจักรยานสีแดงมีเล่นของสูงมันนะฮะเด็กฮาร์ดครับไม่ใช่ใครขอเด็กฮาร์ดมานะเด็กฮาร์ดของสลัดสุญญากาศนะเพลงเก่ายุค90-80นะครับตู้ดีเลกครับเพลงเด็กวัดยุค80กันหน่อยชเวฟกลับมายุค90ครับโอเคนะคะจักรยานสีแดงก่อนกันละกันก่อนจะไปเพลงเหล่านี้เนาะนะแล้วก็ลดจังหวะให้เบาลงนะฮะมีเพื่อนใจจากโลโซมีเธอคือนางฟ้าในใจมีบอยป๊อปมีโปเตโต้ดื่มตาในน้ำมีเกลียดตัวเองนะฮะมีวงซิลมีวงเอามีไดโนฟินเนี้ยที่เตรียมเอาไว้นะครับเนาะ

ักรยานสีแดงครับเพลงนี้จากโลโซเสกเสกโลโซครับคุณผู้ฟังนะฮะก่อนจะฟังเพลงต่อไปดีเจมีเพลงหนึ่งจะให้คุณผู้ฟังได้ฟังให้เดา ว่าเพลงนี้ใครเป็นคนร้องอ่ะใครทายถูกเดี๋ยวจะเปิดเพลงให้ก่อนมาใครทายถูกเดี๋ยวจะเปิดเพลงให้ฟังก่อนเพลงนี้เป็นเพลงจีนครับให้เดา ว่าใครเป็นคนร้องคนดังในประเทศไทยเป็นคนร้องอ่ะพร้อมแล้วไปฟังพร้อมๆกันนะฮะว่าเป็นเพลงอะไรนะตั้งใจฟังนะตั้งใจฟังนะฮะ1 2 3ไป

ียงคุ้นๆไหมเสียงใครอ่ะคุ้นๆไหมใครร้องอ่ะเขาร้องเพลงเทียนมีมีนะเทียนมีมีนะมีชาดิชาดิรีนะใครร้องเพลงนี้เสียงคุ้นๆไหมฮะพี่ดีวันนี้เพลงถูกใจวัยรุ่นมากจากยานสีแดงใครตอบถูกว่าเมื่อกี้เสียงเพลงเสียงใครร้องมีคนตอบแล้วมีคนตอบแล้วรู้ได้ไงว่าเป็นคนนี้ขอเสียงปรบมือให้กับนายกอนุทินด้วยก็แล้วกันนะฮะวันนี้ไปร้องเพลงเทียนมิมี่ที่ประเทศจีนคุณผู้ฟังไปร้องเพลงเทียนมิมี่ที่ประเทศจีนกับแลดูมีความสุขมากเลยตายแล้วนะฮะแลดูมีความสุขเหลือเกินนะครับเป็นนักดนตรีที่ร้องเพลงเดี๋ยวก็ร้องเพลงเดี๋ยวก็ดีดกูเจิ้งเดี๋ยวก็ไปตีระนาดเดี๋ยวก็ไปเล่นขิมนะฮะเป็นเสียงของนุทินชาญวิรกุลนะครับวันนี้ไปประชุมกับเขาเรียกว่าอะไรนายกเหรออะไรของประเทศจีนเขาอะก็เลยไปร้องเพลงเทียนมิมีนะครับไปร้องเพลงเทียนมิมีที่ประเทศจีนให้นายรัฐมนตรีประธานาธิบดีของประเทศจีนเขาฟังนะครับนะถือว่าเป็นสีสันบันเทิงในช่วงเวลาของภาคบ่ายนี้นะฮะและดูมีความสุขเนาะและดูมีความสุขเหลือเกินนะฮะนักร้องซ่อนแอบนะฮะนะครับอีกรอบหนึ่งมาเผื่อใครฟังไม่ทันเมื่อกี้นะอีกรอบหนึ่งเอามาเออนี่

ักร้องซ่อนแอบนะเนี่ยนะเห็นมั้ยเงี้ยร้องเพลงดีนะเนี่ยนะฮะชื่นมื่นมากเลยนะฮะเนี่ยเป็นงานเลี้ยงนะครับที่ทำเนียบจีนนะครับเขาไปประชุมกัน

ได้หาชวนประเทศจีนมาลงทุนอะไรเงี้ยนะฮะตามนั้นแหละฮะตามนั้นแหละฮะถูกอกถูกใจอ่ะพอละไปฟังเพลงนี้ดีกว่าจะได้เข้ากับเทียนมิมี่นะฮะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเล่นของสูงนะครับคุณฟังฮะขอปล่อยเพลงไว้สักเพลงให้ฟังสองเพลงดีกว่าเพลงนี้ชื่อว่าเด็กฮาร์ทนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ฟังตู้ติเล็กเด็กว่าเดี๋ยวเราจะลดจังหวะให้เบาลงแล้วก็มีเริ่มมีข่าวมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆกันละกันเดี๋ยวเคลียร์เพลงก่อนนะครับเด็กฮาร์ทฮาร์ทน้องไม่ใช่อาร์ทน้องเด็กฮาร์ทนะจะเรียกว่าเพลงนี้พี่เบิร์ดเคยขอหรือเปล่าช่างเบิร์ดสันหลวงอ่ะเนอ

โอ้โหล็อกมากเลยครับดีเจอะไรจะล็อกขนาดนี้มาตู้ดิเลกอีกสักเพลงดีกว่ามาต่อรอตู้ดิเลกครับนี่คือเด็กวัดครับเด็กวัดนะฮะสวัสดีพี่ทีมด้วยกันทักทายนะครับทักทายพี่ข้าวป่าต้มจืดด้วยกันละกันมาเลยเรียบร้อยแล้วในช่วงเวลาบ่ายนี้นะ

0: จะเดินเร็วขนาดนั้นหรอล
1: ูกเหนื่อยแทนจังเลยอ่ะ
0: กระตามไม่ทันเลย
1: โตดิเลกครับเพลงนี้ครับเพลงนี้ไม่ชื่อว่างานวัดนะฮะงานวัดงานวามีงานวัดแล้วก็ต้องมีงานละหมาดเนาะงานมัสยิดนะครับงานโบสถ์นะฮะทักทายพี่สุนทรได้กันละกันวันนี้มาแบบโหดๆเลยนะฮะวันนี้ใส่เสื้อสีฟ้านะครับใส่แว่นดำมาใส่หมวกสีเหลืองนะครับแม่มาแบบโหดๆเลยทีเดียวนะฮะพี่โตพี่โตพี่ต้นวันนี้เจอครับตอนเมื่อก่อนตอนพี่ต้นเขาไว้ผมยาวเนี่ยนะฮะเคยไว้ไว้4ปีทีละผมยาวบ้างยาวเหมือนผู้หญิงแล้วยาวมาถึงเอวแล้วฟังคิดดูยาวเหมือนพี่โป่งเป็นผมพงเลยนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็ตัดออกแล้วก็เอาผมเนี่ยไปทำผมปลอมส่งให้ศูนย์มะเร็งที่เชียงใหม่นะครับให้เขาทำผมปลอมให้กับผู้หญิงหรือว่าคุณแม่ที่เป็นมะเร็งจะได้เอาไปทำวิกผมอะไรเงี้ยเดี๋ยวเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่พี่ต้นเขาทำไว้สมัยก่อนผมยาวไงโชคดีนะพี่นะเป็นคนผมดกอ่ะอิจฉามากเลยคนผมดกเนี่ยนะเหมือนพี่สุนทรเนี่ยผมดกมากเลยอ่ะสุนทรนี่ให้ไว้ผมยาวๆนี่ไว้ทรงลำไยไหทองคำได้เลยนะฮะไว้แข่งลำไยได้เลยนะฮะผมยาวเหมือนแม่แตงโมไหมพี่สุนทรใกล้เคียงพี่พี่สุนทรนี่ถ้าไว้ยาวๆนี่เหมือนแม่แตงโมเลยนะฮะพี่สุนทรเขาให้ผมทรงแสกกลางนะมาถึงเพลงนี้ดีกว่านะเพลงที่มีชื่อว่าโอเคนะครับเดี๋ยวจะลดจังหวะให้เบาลงแล้วก็มาเล่าข่าวกันต่อเนาะ

0: แคทริยาอังกฤษนะครับสำหรับเพลงนี้เลยนี่คือโอเคนะคะนะฮะโอ้โหพี่โอครับพี่สุนทรก็ลงทุนถ่ายคลิปเต้นโอเคนะคะมาให้ดูด้วยนะฮะนี
1: ่เนท่าท่าต้องประมาณนี้นี
0: ่เนท่าต้องประมาณนี้เนี่ยมีอุตส่าห์ขับรถนะยังอุตส่าห์ปล่อยมือแล้วเต้นท่าโอเคนะคะมาให้ดูนะฮะแล้วรถตกข้างทางนะพี่สุนทรนะแต่แคทริยานี่หนวดเยอะไปหน่อยนะฮะแคทริยาเนี่ยจะน่าจะลืมโกนหนวดนะฮะมาฟังพี่เสกดีกว่า

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่านะเพื่อนใจครับเพลงจากโลโซนะฮะขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับนะฮะคุณผู้ฟังครับมาดูข่าวหนึ่งที่เชียงใหม่ดีกว่าเกี่ยวกับกรณีการทำลายร่างกายนะของตำรวจต้องบอกก่อนนะฮะว่าทุกวงการนะฮะมีทั้งคนดีคนชั่วนะฮะมีทั้งคนดีคนเลวไม่ว่าจะเป็นวงการทหารตำรวจชาวบ้านนักการเมืองนะครับหรือแม้กระทั่งในส่วนของวงการชาวบ้านเราทั่วไปใช่ไหมฮะมีทั้งคนดีคนเลวมากมายพี่นะฮะมีกรณีหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงวันก่อนที่ผ่านมาคือเอาสรุปสั้นๆง่ายๆเลยแล้วกันนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่เมื่อช่วงวันก่อนที่ผ่านมาก็คือมีคนงานนะครับเป็นทีมงานของปางช้างที่อำเภอแม่แตงนะเขาถูกทำร้ายเขาเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในคืนของวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วนะฮะเวลาประมาณ4 ทุ่มกว่านะครับนะชายคนหนึ่งอายุ36 ปีครับเป็นทีมงานดูแลสัตว์ของ Elephant Nature Park นะครับปางช้างนะครับถูกชายชะกันกว่า10 คนนะคุมตัวควบคุมตัวบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลอบต.กึ๊ดช้างกึ๊ดช้าง2นะฮะอำเภอแม่แตงก่อนบังคับคือรถกระบะนะครับพร้อมนำรถมอเตอร์ไซค์ของผู้เสียหายขึ้นรถอีกคันไปด้วยคือเอาไปทั้งคนไปทั้งรถทีเดียวต่อมาและญาติและผู้เสียหายพยายามตามหาเบาะแสต่างๆปรากฏว่าไปเจอรถที่เขาขนที่เขาลักพาตัวไปนะฮะขึ้นรถยนต์ไปแล้วเร่งความเร็วสูงในระหว่างช่วงที่ผู้ที่โดนคุมขังไปคนที่โดนทำร้ายร่างกายเนี่ยอยู่บนกระบะหลังนะก็พยายามจะติดต่อหาญาติเป็นช่วงๆเนี่ยแต่ว่าสัญญาณขาดหายไปนะฮะกระทั่งเวลาประมาณ4 ทุ่มเจ้าที่กู้ภัยรับแจ้งว่าพบผู้เสียหายนอนอยู่นะฮะในพงหญ้าบาดเจ็บนะฮะใบหน้าบวมและมีเลือดออกปากออกจมูกนะฮะรีบแจ้งเจ้าที่นำส่งโรงพยาบาลด่วนเลยเขาบอกมีสมองบวมเลยด้วยและเลือดข้างในสมองด้วยต้องรับการผ่าตัดฉุกเฉินนะครับแล้วยังไม่สามารถให้ปากคำได้ในขณะที่ภรรยาครับนางแสงเดือนนะครับเอาไม่สิทีมในส่วนของประธานศูนย์บริพารช้างภาคเหนือนะฮะก็แจ้งความนะครับบอกว่าถ้าใครตามได้จะให้ตังค์ 50,000 เลยนี่จะว่าคนดังกล่าวเป็นคนงานของที่ทำงานเองนะฮะต่อมาตำรวจเชียงใหม่ก็แจ้งว่ามไม่พบตำรวจสภ.แม่แตงตั้งด่านหรือปฏิบัติหน้าที่ในวันดังกล่าวนะฮะแต่รับว่าเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดสำคัญซึ่งมักจะมีชุดปฏิบัติการของตชด.นะฮะตชด.ออกลาดตระเวนเป็นประจำขณะที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่33ได้ออกหนังสือชี้แจง18 กรกฎาคมยอมรับว่ามีเจ้าหน้าที่ของหน่วยออกปฏิบัติในหน้าที่วันนั้นจริงวันเวลานั้นจริงพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนนะฮะต้องแยกกันนะระหว่างตชด.กับตำรวจนะคนละส่วนงานกันนะฮะตำรวจที่เขาอยู่ปฏิบัติหน้าที่นะฮะอันนี้คือตชด.และล่าสุดนี้ก็มีข่าวเพิ่มเติมออกมานะครับว่าความคืบหน้าล่าสุดเมื่อช่วงของ9 โมงเช้าที่ผ่านมานะครับเนาะที่กองบังคับการตรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะฮะก็มีกลุ่มชาติพันธุ์นะฮะกลุ่มญาติญาตินะฮะภรรยาเนี่ยเดินทางมายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมนะฮะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับว่ายังไงต่อไปอะไรยังไงนะครับเนาะโดยทางตำรวจนะครับพบว่าผู้ก่อเหตุนะครับเป็นเจ้าที่ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่33นะครับจำนวน5 นายครับมีนายตำรวจยศร้อยเอกเป็นหัวหน้าชุดนะฮะซึ่งขณะนี้เจ้าที่ทั้ง5 นายได้เข้าพบพนักงานสอบสวนครบทั้งหมดแล้วหลังมี2 นายเข้าพบก่อนหน้าและอีก3 นายเข้าพบในวันนี้นะครับเมื่อต้นพนักงานสอบสวนให้ได้แจ้งข้อกล่าวหาในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157นะฮะเป็นเจ้าที่ประจำงานปฏิบัติที่โดยมิชอบไว้ก่อนนะฮะด้านตำรวจตชด.ทั้ง5 นายให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาไม่ทำไม่ได้ทำสักอย่างไม่เกี่ยวไม่ทำไม่ทำไม่เกี่ยวนั่นใครไม่รู้ไม่ใช่ฉันโดยยืนยันว่าเข้าปฏิบัติที่จริงแต่ว่ามีการรับผู้บาดเจ็บขึ้นรถกระบะจริงแต่ระบุว่าผู้บาดเจ็บนั้นตกรถเองเอาใส่กระบะหลังแล้วเขาตกรถเองไม่ได้มีการทำร้ายร่างกายใดๆเลยนะฮะและขณะนี้ยังไม่ได้รับการและขนาดนั้นเนี่ยก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรเลยแค่ตกรถเองไม่ได้มีแผลถลอกด้วยก็คือปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยนะครับขณะที่ผู้บาดเจ็บยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลขณะที่ภรรยาของผู้ที่บาดเจ็บก็บอกว่าสามีเป็นสาวรองครอบครัวปัจจุบันก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วเพราะตอนนี้ก็ขอให้ทางตำรวจภาค5เชียงใหม่นี่นะฮะตามหานะครับให้ได้แล้วก็เอาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษให้ได้นะครับนะฮะอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เชียงใหม่นะครับเนาะทำไมเพราะอะไรถึงทำอ่ะตชด5 นายตั้งด่านตรวจนะครับแล้วก็มีคนงานนะครับมีทีมงานต่างช้างเข้ามาซึ่งก็เป็นชาติพันธุ์นะชาติพันธุ์คือคนดอยฮะคนกะเหรี่ยงคนอะไรเงี้ยนะฮะ
แล้วก็อุ้มตัวเข้าไปเอามอเตอร์ไซค์ไปด้วยนะไม่รู้จะไปทำไมเหมือนกันสุดท้ายก็ซ้อมทำลายร่างกายแล้วไปปล่อยข้างทางเลือดออกปากออกจมูกนะฮะทำไปเพื่ออะไรนะเดี๋ยวรอดูนะฮะว่าตำรวจจะตามเรื่องนี้ได้หรือเปล่าหรืออย่างไรนะครับเนาะคนละส่วนงานกันนะตำรวจภาค5กับตำรวจต่อชะดอในคนละส่วนงานกันนะครับตำรวจเหมือนกันแต่คนละส่วนงานกันนะฮะเหมือนตำรวจจราจรนะฮะตำรวจทางหลวงคนละงานกันนะตำรวจ1ก็1ก็คนละงานกันนะตำรวจจริงแต่ว่าคนละส่วนงานกันนะฮะรอดูต่อไปแล้วกันว่าจะเป็นเรื่องไรสำหรับประเด็นนี้นะครับนะคนละข่าวกันพี่นะคนละข่าวกันพี่โอนะฮะนะฮะพี่โอว่าประเทศไทยมีแต่คนดีๆทั้งนั้นเลยนะฮะใช่แล้วนะฮะอ่ะพี่ต้อมครับวันนี้กำลังทำวัวนึ่งไม้ทานด้วยนะครับพี่จะเรียกว่าพูดถึงเสกโลโซแกไม่พูดถึงเมียอีกคนที่มีลูกเลยเนาะใช่พี่ใช่หายไปเลยฮะข่าวนั้นนะฮะมาฟังเพลงกันต่อดีกว่าจะได้เพลิดเพลินในช่วงนี้เนาะเดี๋ยวมาเล่าข่าวต่างๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังในช่วงต่อไปด้วยนะครับกับช่วงเวลาของภาคบ่ายนี้เลยครับนะไปที่เพลงที่ฝากไว้เมื่อกี้เลยนะเมื่อกี้เพลงเราจะเข้าเพลงช้ากันเนาะเราจะเข้าเพลงช้ากันนะฮะเพื่อนใจขอเกรดตัวเองของพิเศษครับเดี๋ยวมีนางฟ้าในใจมีลืมตาในน้ำมีวงซิลมีหลายเพลงที่ขอมานะครับเดี๋ยวรอฟังกันเลยทีเดียวนะ

เสกโลโซนะครับเกลียดตัวเองครับเพลงนี้ที่ฝากไว้ด้วยนะครับเกลียดตัวเองเกลียดใจนะครับก็วันที่จะเล่าข่าวเรื่องคุณผูกคอตุยตรงป้ายทางด่วนพระราม3เนี่ยสิอยากฟังได้เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะฮะเดี๋ยวมีเรื่องหลอนๆให้ฟังด้วยนะครับนะทักทายพี่เอ็มอรันวาสีด้วยกันละกันนะครับวันนี้ส่งคติธรรมค้ำชุนโลกมาละฝากคติธรรมเข้ามานี่นี่บอกว่าดีเจครับสมัยก่อนนั้นมีลูกศิษย์ท่านหนึ่งนะฮะที่ชอบพาคนโน้นคนนี้มาวัดนะฮะและมากราบหลวงปู่เสมอแม้ว่าเส้นทางวัดเนี่ยจะแสนทุรกันดารก็ตามและมาได้ยากลำบากนะครับพอมาถึงวัดเขาก็จะพาญาติโยมขึ้นไปกราบบนถ้ำนะฮะคนที่พามาวัดน่ะได้บุญหลายเด้อนะฮะลูกศิษย์ท่านนี้ยิ้มแย้มแก้มปริทีเดียวเหมือนมีพลังงานบวกนะฮะและเมื่อประมาณ30ปีก่อนหลวงปู่ท่านก็เคยพูดกับลูกศิษย์เก่าแก่อีกท่านว่าไม่รู้ว่าคนที่ห้ามคนมาวัดน่ะจะบาปขนาดไหนในเวลานั้นคุณลุงท่านนี้ก็ยังงงว่ามีหรือคนที่จะมาห้ามคนไม่ให้เข้าวัดทำไมหลวงปู่พูดแบบนั้นนะฮะหลวงปู่จันเรียนนะฮะคุณวโรนะครับวัดถ้ำสหายธรรมจันนิมิตอุดรธานีนะมีหรือเปล่าคนห้ามคนเข้าวัดนะฮะนะคติธรรมวันนี้ที่พี่เอมรันวาสีเข้ามานะฮะพระอรหันต์ที่ได้รับการรับรองจากหลวงตามหาบัวท่านได้อภิญญาด้วยครับท่านเกิดวันจันทร์เหมือนที่เจทันเลยว้าวสาธุนะฮะสาธุได้อภิญญานะครับอ่ะก็เป็นคติธรรมดีๆนะฮะสิ่งดีๆนะครับเราก็มอบให้แก่กันและกันเนาะจะได้เรียกว่าส่งความรู้สึกดีๆเนาะทั้งความรู้สึกทางใจทางข่าวสารนะฮะให้คุณผู้ฟังได้ฟังด้วยนะครับอ่ะว่ากันไปฟังเพลงกันไปเดี๋ยวจะมีเรื่องราวหลอนๆมาให้ฟังนิดหน่อยนะฮะพี่สุนทรวุฒิใจครับไม่เกลียดตัวเองแต่เกลียดลำไยงานรับลำไยเป็นหนึ่งพวงนะฮะสวัสดีพี่หนุ่ม2 3ด้วยกันเลยกันนะครับอ้อนะขาดเพลงน้ำเน่าเงาจันไปใช่มั้ยไม่ได้ใส่ในโปรแกรม

นางฟ้าในใจนะครับนี่คือเพลงของ Class นะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะเธอคนเดียวเธอคือนางฟ้าในใจทักทายพี่แดงรัตนาด้วยกันละกันนะครับพี่ต้นคงว่าถูกใจจัดเลยเพลงนี้ชอบใจใช่ไหมดีเลยพี่ฟังไปเรื่อยๆในช่วงนี้นะฮะฟังข่าวด้วยเนาะนะฮะทิศชัยบ้านห้องสวัสดีด้วยกันละกันนะครับเนาะวันนี้พี่เพิ่งไปทำบุญมาครับถึงนางฟ้าพอดีเลยอ๋อพี่ชายบุญทำบุญถึงคุณแม่ที่เสียชีวิตไปนะฮะฟังเพลงแล้วรู้สึกว่าซึ้งเลยทีเดียวนะฮะคุณแม่พี่ชายนี่ประสบอุบัติเหตุแล้วฟังฮะก็คือนั่นแหละนะโดนไฟคนเฒ่าอะฮะโดนไฟคลอกนะฮะใช่ไหมฮะถ้าจำไม่ผิดเนาะตอนนั้นนะฮะก็ไม่เป็นไรนะถือว่าได้พักผ่อนนะวันนี้ไปทำบุญมาวันนี้ก็เลยฟังเพลงแล้วซึ้งนะซึ้งใจนะฮะอ่ะส่งกำลังใจให้ไปกันละกันนะฮะสำหรับพี่ชัยที่พี่ชัยบันโฮงตอนนี้พี่ชัยอยู่ไหนพี่ชัยยังอยู่ที่ทำงานที่ใหม่ใช่ไหมฮะอยู่ที่สารพีอยู่ไหมครับอยู่ที่ไหนตอนนี้ฮะลงมาทักทายกันได้นะครับทำอะไรกันอยู่ทักทายกันได้ใกล้จะ4 โมงเย็นแล้วเวลาไวจังเลยนะครับพี่ชัยบอกว่าใช่ละครับดีเจนะฮะบ่าย 3:45 นะครับมาลืมตาในน้ำดีกว่างานจากพี่ปั๊บโปเตโต้นะครับเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงกันนะ

ี่คือเพลงที่มีชื่อว่าลืมตาในน้ำนะครับเพลงนี้จากพี่ปั๊บโปเตโต้ด้วยที่ฝากไว้จากคุณผู้ฟังนั่นเองนะครับนะเมื่อวานนี้มีข่าวสยองเนาะที่มีคนผูกคอตายน่ากลัวมากเลยเนาะ19กรกฎาคมประมาณบ่าย 2:00 นนะฮะเขาบอกว่ามีกรณีการรับแจ้งว่ามีคนเนี่ยชายคนนึงนะฮะผูกคอห้อยตองแต่งอยู่แล้วผูกตรงบริเวณป้ายบอกทางว่างโอ้ถ้าเป็นกลางคืนนี้มันจะหลอนมากนะฮะแต่เขาคงจะตั้งใจให้คนเห็นแหละนะครับแล้วมันจะกลายเป็นตำนานหลอนนะฮะมีชายคนหนึ่งนะครับผูกคอเสียชีวิตอยู่ห้อยอยู่ใต้ป้ายบอกทางปลายถนนพระราม4บริเวณหน้าโรงเรียนวัดช่องลมถนนพระราม3นะครับแขวงช่องนนทรียานนาวากรุงเทพนะครับรีบไปที่เกิดเหตุก็ปรากฏว่าก็พบเชือกนะชายคนหนึ่งใช้เชือกผูกคอเสียชีวิตห้อยอยู่นะฮะใต้ป้ายบอกทางนะฮะเจ้าที่จึงปิดช่องการจราจรเลยพร้อมกั้นไม่ให้คนเข้าผ่านนะฮะแล้วเก็บพยานหลักฐานด้านคนในพื้นที่ชายเร่ร่อนเขาเล่าให้ฟังว่าเห็นแล้วตกใจก็รีบแจ้งตำรวจนะฮะก็ไปค้นในตัวนะชื่อว่านายอุดมศักดิ์อายุ43ปีนะครับก็เจ้าที่ก็นำส่งโรงพยาบาลเพื่อจะตรวจสอบการเสียชีวิตแล้วก็จะตามจากกล้องวงจรปิดว่าเดินมาจากไหนเป็นคนเร่ร่อนหรือเปล่านะฮะหรือว่าเป็นอะไรยังไงแบบไหนนะฮะโอ้น่ากลัวมากเลยนะฮะอันนี้ตั้งใจเลยนะตั้งใจว่าจะเลือกผูกคอเสียชีวิตเลยโอ้โหน่ากลัวมากนะฮะคุณฟังเชื่อเรื่องของวิญญาณไหมฮะมีเรื่องเล่าหนึ่งมาเล่าให้ฟังนะเรื่องราวจากกู้ภัยนะฮะเรื่องราวจากกู้ภัยนะฮะต้องถามพี่สวัสดิ์นี่พี่สวัสดิ์ครับพี่สวัสดิ์เชื่อเรื่องกู้ภัยเจอผีไหมฮะพี่ถ้าถามพี่สวัสดิ์จะได้คำตอบอีกแบบนึงนะฮะจะได้คำตอบตรงกันข้ามนะฮะได้มีโอกาสฟังพี่คนหนึ่งนะเขามาเล่าในรายการนะฮะหลายช่องซึ่งเป็นกู้ภัยนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่ชื่อว่าพี่ยอดเคยดูไหมพี่ยอดเขาไปออกหลายรายการนะฮะแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ตั้งใจทำงานมากเขาอยากเป็นกู้ภัยตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆแล้วนะฮะเป็นวัยรุ่นละเห็นคนทำงานแล้วบอกรู้สึกว่าเฮ้ยอยากทำงานส่วนนี้สุดท้ายก็ได้ทำงานกู้ภัยครับแล้วคนถามว่าเอ๊ะกู้ภัยดีเจที่เขาไปต่างๆเขาได้สตังค์หรือเปล่าวันก่อนดีเจเล่าเรื่องปอนกู้ภัยใช่ไหมฮะก็เงินรายได้จะมาจากหลายส่วนนะฮะก็มาจากการบริจาคด้วยมาจากเงินอุดหนุนจากหน่วยงานรัฐก็มีเหมือนกันนะฮะแล้วก็จากการที่ไปมีเคสนะฮะเวลามีเหตุการณ์ต่างๆเข้าไปอ่ะก็จะได้สตางค์จากเคสกรีนนั้นด้วยแล้วก็ถ้าสมมตินำส่งโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลก็อาจจะจ่ายตังค์ให้ด้วยแล้วแต่การตกลงกันสมมติว่ากู้ภัยนี้นะฮะเจอเคสคนเสียชีวิตที่นี่ไปเก็บศพมาปั๊บเนี่ยส่งโรงพยาบาลไปเก็บคนป่วยมาปั๊บเนี่ยยังไม่ตายนะไปส่งโรงพยาบาลเนี่ยครับโรงพยาบาลเขาก็จะได้ค่ารักษาพยาบาลใช่ไหมครับเขาก็จะได้เหมือนกับค่าเหมือนกับในหน้าอะไรอย่างนี้ด้วยเนี่ยฮะเพราะนั้นกู้ภัยแต่คนก็ตั้งใจทำงานคือด้วยใจจากทำงานด้วยและก็คือรายได้ด้วยนะที่จะต้องได้ในส่วนนั้นด้วยเพราะทำงานกันหนักมากๆเลยนะฮะมีเรื่องราวของพี่ยอดมาเล่าให้ฟังสักเรื่องหนึ่งก่อนกันแล้วกันนะก่อนจะเข้า4:00 นนะฮะคุณผู้ฟังเชื่อเรื่องของศพมาตามไหมหรือวิญญาณมาตามไหมฮะพี่ยอดเป็นกู้ภัยคนหนึ่งนะครับที่ทำงานมาหลายเรื่องราวมากไม่ว่าจะเป็นซานติก้าผับเนี่ยเขาก็เคยทำงานมาแล้วนะซานติก้าผับเมื่อก่อนจำเลยเนาะหรือจะเป็นคดีกรณีของสึนามิโอ้โหนี่เป็นกรณีใหญ่เลยในตอนนั้นสึนามินะครับหรือจะเป็นคดีใหญ่ๆฮะตั้งแต่สมัยอดีตตั้งแต่230กว่าที่โรงแรมถล่มที่โคราชจำกรณีโรงแรมถล่มที่โคราชได้ไหมฮะปี35ครับตอนนั้นนะดีเจก็ไปดูนะเขาไปได้แฟนได้ครอบครัวอยู่ที่กาฬสินธุ์ไปถึงโคราชเลยขับรถไปดูโอ้โหลงเป็นโรงแรมที่ไม่ได้มาตรฐานเขาแอบต่อเติมอะและโครงสร้างมันพังคนตายเยอะมากถล่มเหมือนตึกสตง.เลยแต่มันไม่ได้สูงขนาดนั้นนะฮะถล่มอย่างนั้นเลยนะอันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ในอดีตการปี35ที่ผ่านมาเขาก็ไปกู้ภัยเหมือนกันแต่ก็เจอเรื่องหลอนๆมากมายยังกรณีล่าสุดนะฮะพี่ยอดเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าวันนั้นเขาอยู่ที่คอนโดห้องพักที่พักนะฮะแล้วก็เตรียมตัวจะกลับจะเข้าไปทำงานตอนเช้าตอน10:00 นที่ออฟฟิศที่สำนักงานของกู้ภัยนะฮะในระหว่างที่เปิดประตูห้องคอนโดมารู้สึกว่าคนที่ทำงานอยู่กับศพนะครับคุณฟังครับเขาจะมีกลิ่นพิเศษที่เขาจะรู้ว่าเออนี่กลิ่นศพกลิ่นเน่าจากศพอันนี้กลิ่นน้ำเหลืองอันนี้เป็นกลิ่นจากหนูตายจากหมาตายเขาจะรู้เราถ้าเป็นเราไม่ได้อยู่วงการนี้เราจะไม่รู้ว่ามันเป็นกลิ่นเน่าของอะไรใช่ไหมฮะพี่ยอดเนี่ยเขาก็เปิดประตูห้องมารู้สึกเอ๊ะทำไมได้กลิ่นแปลกๆกลิ่นเหมือนศพเลยไงฮะก็เดินสำรวจที่ห้องพักก่อนไม่มีแล้วก็เดินมาที่ลิฟต์เพื่อจะลงไปทำงานก็ไปเจอผู้ชายคนหนึ่ง ยืนอยู่นะใส่กางเกงสแลกใส่เสื้อเชิ้ตปกตินะก็ยืนถามก็อยู่ห้องใกล้ๆกันนะฮะก็ถามว่าสวัสดีครับเหมือนกับทักทายสวัสดีครับจะทำงานหรือพี่ประมาณนี้
ผู้ชายคนนั้นก็ไม่ตอบก็ยืนนิ่งๆอยู่แล้วก็เดินเข้าลิฟต์นะก็อะไรวะทักแล้วไม่ตอบอะไรเงี้ยฮะเขาก็ไม่ได้สนใจก็เดินเข้าลิฟต์ก็บอกโอ้อะไรอยู่อาคารที่พักเดียวกันแค่ทักแบบนี้หญิงจังเลยเงี้ยก็ไม่ได้สนใจพอเข้าลิฟต์ปั๊บกลิ่นศพหายนะกลิ่นศพหายก็ไม่ได้สนใจเขาก็ลงมาชั้นล่างพอชั้นล่างปึ้งเปิดรอบอ้าวกลิ่นมาอีกละกลิ่นศพมาอีกละกลิ่นศพมาอีกแล้วนะฮะก็รู้สึกเอะใจเอ๊ะเขาก็เดินไปหาเจ้าหน้าที่นิติบุคคลเนาะของหอพักคอนโดนะฮะก็ว่าเนี่ยหอพักคอนโดเราอพาร์ตเมนต์เราต้องมีคนตายนะพี่ว่าพี่ได้กลิ่นศพแปลกๆหรือคะเนี่ยฝากดูแลกันถ้าอะไรก็ลองติดต่อมานะอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็รีบไปทำงานก็ขึ้นรถไปนะฮะระหว่างขึ้นรถก็ทำงานไปถึงปกติพอไปถึงที่สำนักงานที่กู้ภัยนะฮะก็อยู่ดีก็มีวอลเข้ามาเลยวิทยุเข้ามาวอลมีเหตุด่วนมีคนเสียชีวิตนะฮะมีคนเสียชีวิตแต่ว่าไม่ใช่ที่หอพักที่อาคารที่เขาอยู่นะที่คอนโดนะฮะเป็นที่อื่นรีบไปที่เกิดเหตุเลยไปถึงปั๊บโอ้โหเป็นก็เหมือนเป็นอาคารนี้นะฮะเขาเข้าไปปุ๊บปรากฏว่าไปเจอชายคนหนึ่งนะฮะก็เป็นห้องพักส่วนตัวเขานะฮะเปิดไปปั๊บตกใจนะฮะปรากฏว่านี่เขาเล่าให้ฟังนะฮะใส่เสื้อเชิ้ตใส่กางเกงสแลกเหมือนที่เขาเห็นที่ตอนที่อยู่หน้าลิฟต์เลยคนเดียวกันไปเขาตกใจมากนะฮะตกใจแล้วออกวิ่งมาข้างนอกก่อนเพราะว่าสภาพศพคือเขาถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็เขาถูกมัดมือมัดหลังไว้ด้วยอยู่บนเตียงนะฮะแล้วก็มีสภาพแบบน้ำเหลืองอะไรไหลแล้วท่านจะเสียชีวิตมาหลายแล้วนะฮะก็วิ่งออกมาแล้วก็ทำใจแป๊บนึงแล้วเข้าไปอีกรอบนึงนะก็ไปเก็บศพแล้วก็บอกว่าพี่เมื่อเช้าพี่ไปหาใช่ไหมไปหาที่ห้องพักใช่ไหมที่เจอกันเมื่อเช้าไงฮะก็เลยว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรนะจะช่วยพี่นะจะช่วยให้นะเรื่องเหมือนกับขอให้พี่เนี่ยโหสิกรรมให้คนทำให้พี่ซะแล้วก็จะได้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีไม่ต้องอาฆาตมาร้ายอะไรส่วนเรื่องคดีความให้ตำรวจเขาจัดการเนี่ยเขาจะหาคนร้ายว่าใครทำอะไรยังไงพี่เขาพูดอย่างนี้นะเขาไลฟ์ฟังนะครับหลังจากนั้นเขาก็ทำการเก็บศพห่ออย่างดีเลยในจังหวะที่กำลังเดินหันหลังมาก็ได้ยินเสียงก็แก๊กสักอย่างนะหันไปมองก็ปรากฏว่าเป็นรูปถ่ายพี่เขาที่วางไว้ที่ติดไว้ที่บนหัวเตียงนะฮะเป็นรูปภาพแบบตอนที่เป็นคนปกตินะฮะก็กำลังยิ้มแย้มเลยเหมือนกับรับรู้อะไรเงี้ยนะครับรับรู้เขาเลยโอเคเขาก็เหมือนกับพูดกับตัวเองให้เขาได้ยินไงนะฮะก็นำศพโรส่งตรวจสอบโรงพยาบาลต่อไปก็บอกว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่แบบมีทั้งดีใจและเสียใจนะคิดว่าเขาน่าจะรับรู้นะฮะนี่เป็นเรื่องนึงที่เล่าให้ฟังที่กู้ภัยเขาเล่าให้ฟังนะฮะก็เรื่องแบบพวกนี้เนาะมันไม่เชื่อก็มันก็น่าอัศจรรย์เหมือนกันนะครับถ้าคนที่ไม่เชื่อก็จะบอกว่าเรื่องนี้ปลอมแต่งขึ้นมานะฮะแต่พี่ยอดนี่ได้เจอตามกู้ภัยเขามาเนาะแหละตั้งแต่สมัยโหก็เป็นกู้ภัยมาตั้งแต่2530ต้นๆ นะ30กว่าๆซึ่งมันไม่ใช่นักเล่าในพี่แจ็คครับพี่แจ็คครับผีนะครับมันมาแลบลิ้นปริ้นตามาห้อยคออันนั้นนะเรื่องปลอมนะที่พี่แจ็คนะฮะแต่ถ้าเราเลือกเชื่อเราก็คงจะฟังแค่คนที่น่าสนใจนะฮะแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจก็เลยนำมาฝากคุณผู้ฟังนะฮะหวังว่าหลายคนที่ฟังแล้วก็น่าจะเนาะคุณผู้ฟังนะฮะเคยไหมฮะเขาบอกวิญญาณหรือผีถ้าเขาจะมาหาเรามี2แบบ1มาแบบเสียงนะฮะ2มาแบบกลิ่นหรือ3มาแบบเป็นตัวเลยเป็นตัวเนี่ยอาจจะมาลักษณะของเงาดำเงาขาวหรือแวบๆอะไรเงี้ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ซะส่วนใหญ่แต่พี่เขาบอกว่ามาเป็นตัวเลยอะมาเป็นตัวเลยเห็นชัดเลยว่าเป็นคนเดียวกันเลยนะฮะเป็นเรื่องหลอนที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงนี้กันเลยกันไหนใครมีประสบการณ์ขนลุกนะฮะก็นำมาฝากกันได้กันละกันนะครับเอาละฮะในช่วงนี้เดี๋ยวถ้ามีเรื่องราวจะเอามาเล่าให้ฟังต่อเดี๋ยวดั้มลาคุณผู้ฟังทางบุญทะเลกันก่อนกันละกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงเวลาของ4โมงเย็นพอดีนะเข้าสู่ช่วงเวลาของ4โมงเย็นพอดีเดี๋ยวบุญทะเลไปเบรกฟังสปอร์ตในช่วงเวลา4โมงเลยกันละกันครับเดี๋ยวช่วงหน้านี่มีเพลงเพราะๆเนี่ยมาเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันต่อกันละกันในช่วงเวลาของหลัง4โมงเย็นเป็นต้นไปกันละกันนะครับนะพี่แอบบอกว่าดีเจครับเคยเจอลักษณะใกล้เคียงกันเหมือนกันนะฮะแฟนก็คุมก็กู้ชีพเหมือนกันครับแฟนพี่แอบรันวาสีเนี่ยเป็นพยาบาลนะฮะก็เคยลักษณะเจอเคสแบบเดียวกันเหมือนกันนะฮะโอ้ครับผมถ้ามีเรื่องราวก็ส่งมาให้เราได้ฟังกันด้วยกันละกันนะครับนะทางมูลทะเลไปเบรกฟังสปอร์ตเลยนะครับช่วง4โมงเย็นกันเลยกันละกันครับ

ชื่อเพลงว่าพบเพื่อเพียงผ่านนะฮะงานจากวงซิลด้วยที่ขอไว้ด้วยนะครับนะทักทายพี่ดวงจันทร์อุตมาและกันพี่ดวงจันทร์อุตมาอยู่ตรงไหนของเชียงใหม่ฮะอยู่ตรงไหนจ๊ะเมื่อกี้เห็นทักมาบอกว่าดีเจคะทำไมวันนี้ไม่มีฝนไม่มีแดดออกเลยที่เชียงใหม่นะฮะวันนี้หรอมันอาจจะแบบมันเป็นช่วงฝนนะพี่ฮะมันเป็นช่วงหน้าฝนนะฮะก็คืออาจจะมีฝนโปรยปรายบางที่เห็นเมื่อกี้มีพี่จำหลัดใช่ไหมฮะที่น่านบอกว่ามีฝนฟ้าตกลงมาด้วยนะก็คงจะเป็นฝนเป็นจุดเป็นจุดนะฮะเลยทำให้ท้องฟ้ามันครึ้มมันมืดทำยังไงให้มีแดดคะ ไม่มีหรอกค่ะทำไม่ได้หรอกพี่ดวงจันทร์นะต้องทำใจอย่างเดียวเท่านั้นฮะก็ถามดีเจเนาะทำยังไงให้มีแดดออกค่ะดีเจทำใจจ้าต้องช่วงนี้ก็คงต้องทำใจพี่เพราะว่ามันเป็นช่วงหน้าฝนหน้ามรสุมมันจะมีฝนมาแบบนี้เรื่อยๆต้องรอให้หมดหน้าฝนพี่นะฮะไม่น่าจะออกง่ายนะฮะใครที่ทำงานตากผ้าหรือว่าทำงานเกี่ยวกับเรื่องราวของการเกษตรอาจจะลำบากหน่อยเพราะว่าแดดไม่ออกในภาคเหนือนะส่วนจังหวัดอื่นนี่ก็คงจะมีแดดปกติใช่ไหมฮะทางเชียงใหม่นี่ไม่มีวันนี้ครึ้มๆมืดๆทั้งวันเลยนะฮะพี่ดวงจันทร์ฟังอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนของเชียงใหม่อำเภออะไรตรงไหนฮะอยู่ตรงไหนของเชียงใหม่ในเมืองอำเภออย่างฮะเห็นทักเข้ามาในแชทนะจ๊ะครับเมื่อกี้เราคุยเรื่องหลอนกันเนาะเรื่องราวของกู้ภัยนะซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องหลอนๆนะครับหลายคนนี่ดีเจยอมจริงๆนะคนที่ทำงานกู้ภัยเนี่ยนะฮะเป็นอะไรที่เขายอมเนาะยอมเสี่ยงนะฮะอย่างกรณีของสึนามิที่ผ่านมานะครับบางคนนี่แบกศพเลยนะคุณฟังคิดดูศพอะฮะคุณฟังกล้าไหมล่ะแบกแต่ถ้าว่าคนที่มีจิตที่นิ่งพอนะฮะจริงๆศพไม่มีอะไรนะเหมือนหมูเหมือนหมานะฮะมันนั่นคือร่างที่ไร้วิญญาณแล้วนะฮะเหมือนเขาเรียกว่าร่างที่ไร้วิญญาณแล้วฮะไม่มีในส่วนของวิญญาณอยู่แล้วอะไรประมาณนั้นนะนะฮะก็ว่ากันไปกันแล้วกันนะเดี๋ยวถ้ามีเรื่องหลอนจะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังต่อนะครับในช่วงต่อไปกันละกันเนาะนะครับเดี๋ยวขอเคลียร์เพลงก่อนเดี๋ยวมันจะหลายเพลงจะไม่ได้เปิดสักทีนะครับเดี๋ยวให้ฟังเพลงยิ้มของวงเอาละกันอย่าทำให้ฟ้าผิดหวังจากเอนโดฟินด้วยนะครับเพลงของบอยป๊อตที่ค้างไว้เดี๋ยวค่อยมาเล่าเรื่องราวกันต่อเดี๋ยวไปหาเรื่องราวมาเมาส์กันต่อนะฮะ4:05 PM นะครับในช่วงเวลานี้เดินทางกลับบ้านนะครับเนาะเพลงนี้ชื่อว่ายิ้มนะครับงานจากวงเอาที่ฝากไว้ด้วยนะครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่ายิ้มครับงานจากวงเอานะครับพี่ขอไปด้วยก็แล้วกันครับทักทายอิจิโกะอิจิโกะคุโรซากินะฮะโอ้โหชื่อเขาเนาะเหตุผลคนหนึ่งของปิกอัพครับวีเจอยู่เมืองฝางนะครับอยู่ทางเมืองฝางว่าฝนตกช่ำๆเลยครับวีเจทางฝางใช่ไหมฮะสายเหนือนะฮะได้ครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับแป๊บนึงนะเพราะว่าติดตามฟังตลอดเลยชอบฟังมากมายกับดีเจวินตรงนี้เนาะนะครับอาจจะอยู่ทางไหนทั่วประเทศไทยอยู่เชียงใหม่ที่นี่นะครับอยู่จังหวัดไหนก็ทักทายกันได้จะได้ชวนคุยกันนะฮะนะเดี๋ยวมีอันนี้ก่อนอย่าทำให้ฟ้าผิดหวังเนาะนะเมื่อกี้ที่ฝากไว้แล้วก็มีช่วงที่ดีที่สุดของบอยป๊อตนะครับอยากให้ฟังเหตุผลคุณถึงด้วยเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันต่อพี่ทนายหนุ่มมาหรือยังครับยังไม่เห็นเลยทนายหนุ่มนะเมื่อวานเห็นโพสต์รูปเรื่องฟุตบอลไปโอ้โหนะก็ว่ากันไปเอามาฟังเพลงต่อฟังเพลงต่อมาเดี๋ยวค่อยมาเล่าเรื่องราวต่างๆกันนะฮะทุกท่าน4:10 ตอนนี้นะครับก้อยก้อยกลัวผีไหมก้อยฮะก้อยค่อยเจอผีไหมฟ้ายังมีตานะครับพี่น้ำเหนือเขื่อนมะกงวันนี้เจอครับมีเรื่องหลอนมาเล่าให้ฟังหนึ่งเรื่องใครมีเรื่องหลอนที่เคยเจอห้ามแต่งเองนะส่งมานะครับพี่น้ำเหนือวันนี้เจอครับมีเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวจะอ่านแป๊บนึงนะพี่เดี๋ยวมาสรุปให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะฮะใครมีเรื่องหลอนส่งมานะฮะเดี๋ยวจะเอามาอ่านแล้วก็จะมาสรุปให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันประสบการณ์คนลุกที่เราคิดเราบอกว่าเอ๊ะมันคืออะไรเป็นปริศนาที่ยังไม่รู้คำตอบมันคืออะไรที่เห็นนะฮะขอหนึ่งเพลงเนี่ยมาเล่าของพี่น้ำเหนือให้ฟังนะครับจะเขื่อนแม่กวงนะฮะฟ้ามียายได้ไหมน้ำยายน้ำยายน้ำลายยายไหลย้อยนะฮะสวัสดีพี่ออฟสิสเกตเลยกันทักทายครับ

าวนะครับคุณผู้ฟังนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าอย่าทำให้ฟ้าผิดหวังนะเกือบเปิดอีกรอบนึงนะฮะมาดูประสบการณ์ขนหัวลุกนะฮะที่คุณผู้ฟังทางบ้านส่งมาดีกว่ามีเข้ามากันหลายคนเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเจสรุปให้ฟังนะฮะนะครับพี่ต้อมวันนี้เจอย่าไปกลัวผีเป็นคนน่ากลัวกว่าเยอะจริงนะคนเป็นคนน่ากลัวกว่าเยอะเพราะมันทำร้ายเราได้ไงผีมันทำร้ายเราไม่ได้นะนะฮะหลายคนเวลาฟังเรื่องผีแล้วโอ้ยผีจะเข้าสิงแต่เข้าสิงนี่อาจจะเป็นการแฝงใช่ไหมว่าเขาแฝงแล้วกันแฝงร่างนี่หลายคนถามว่าแฝงร่างมีไหมมันมีนะฮะมันมีจริงๆนะการแฝงร่างเนี่ยคนที่อาจจะร่างกายอ่อนแอหรือจิตไม่นิ่งพอนะฮะมันก็จะมีวิญญาณไม่ใช่วิญญาณร้ายเป็นวิญญาณคนวิญญาณผีทั่วไปแหละสัมภเวสีอะไรก็ตามแต่เขาสามารถแฝงได้พอแฝงปั๊บเราจะรู้สึกหรือทำอะไรในช่วงที่ไม่รู้ตัวนะฮะนะครับมาดูประสบการณ์ของคุณฟังทางบ้านดีกว่าที่ฝากมานะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไล่อ่านนึงนะเดี๋ยวเอาคนทีละคนก่อนเนาะเดี๋ยวอาจจะอ่านไม่ครบนะเอาทีละคนก่อนเนาะเอาเรื่องของใครดีนะฮะ พี่บอกว่าดีเจครับเมื่อคืนแวะไปฟัง The Ghost มาโอ้โหดูโอเวอร์มากได้ยินผู้เล่าบอกว่าจู่ๆก็เห็นเป็นผีแลบลิ้นปิ้นตาโอ้อันนี้มันฟังเพื่อความบันเทิงพี่อันนั้นปลอมเรื่องผีจริงๆไม่มีอะไรเลยพี่ก็คือเห็นได้กลิ่นแล้วก็จบสัมผัสได้จบมันจะไม่มีสตอรี่เรื่องราวอยู่อย่างที่เขาเล่าในช่องพี่แจ็คเขาบอกว่านักเล่าวันนี้นะครับเป็นนักเล่าจากคุณเจนนะครับจะมาเล่าเรื่องคืนที่2ในงานศพไอ้สมมุติเนาะคืนที่2ในงานศพสวัสดีครับคุณเจนฟังสดหรือฟังแห้งครับปกติแล้วเจนพูดช้าๆไม่ต้องรีบนะเป็นเรื่องราวของเจนหรือเรื่องราวของฝากมาเล่าครับเป็นเรื่องราวของเจนที่เขาฝากมาเล่าค่ะฝากมาเล่าใช่ไหมในนักเล่าของเราจะเล่ายังไงบ้างเชิญเจนเขาเล่าเลยฮะจากนั้นนักเล่าเขาจะแต่งเรื่องเลยนะฮะ เขาจะสลับพัดแต่งเรื่องเลยทีเดียวนะฮะเขาฟังเพื่อความบันเทิงนะฮะผีจริงไม่มีอะไรมากเลย1เห็นแวบๆได้กลิ่นสัมผัสจบไม่เกิน5นาที10นาทีนั่นคือเรื่องผีจริงนะแต่เป็นสตอรี่เรื่องราวโอ้ปลอมนะครับเอาเรื่องของพี่น้ำเหนือดีกว่าพี่เหมือนนี่ฟังแล้วหลอนอะคอร์ดซาวด์ดนตรีหน่อยเหมือนไม่มีอะไรแต่หลอนมากนะเพราะเรื่องผีจริงก็คือต้องแบบนี้นะต้องบอกก่อนอะคอร์ดซาวด์ดนตรีหลอนนิดนึงนะฮะคอร์ดซาวด์หลอนๆก่อนใครมีประสบการณ์เอามาเล่าให้ฟังหน่อยเร็วนะฮะเอามาเล่าให้ฟังหน่อยคุณฟังว่าระหว่างศพกับวิญญาณคุณฟังกลัวแบบไหนมากกว่ากันกลัวศพหรือกลัววิญญาณกลัวศพหรือว่ากลัวผีที่เป็นวิญญาณศพนอนเฉยๆอย่างเงี้ยพี่แมนสมเกียรติรอแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวจะเล่าของพี่แมนให้ฟังเนาะพี่แมนแป๊บนึงนะฮะพี่ธนพงศ์ว่าผมบอกพี่แจ็คแน่พี่แจ็คเขามีคนดินทาครับเรื่องราวของพี่น้ำเหนือเนี่ยพี่น้ำเหนือเนี่ยเขาเป็นคนอยู่เชียงใหม่จริงนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นคนจังหวัดกำแพงเพชรอีกแล้วนะพี่เขาบอกว่ามีเรื่องเล่าครับเป็นคนกำแพงเพชรนะครับพี่อยู่อำเภออะไรฮะกำแพงเพชรมาอยู่เชียงใหม่นานละนานๆทีจะกลับบ้านทีนะฮะย้อนกลับไปเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับได้กลับบ้านที่กำแพงครับเวลากลับบ้านนะพี่น้ำเหนือเขาจะเลือกเดินทางช่วงเวลากลางคืนเพราะว่าอากาศไม่ร้อนเหมือนพี่เลิฟเลยพี่เลิฟก็กลับเชียงรายนะช่วงกลางคืนตลอดเลยก็ที่เล่าให้ฟังไงพี่เลิฟฮะที่เขาเจอคนแบกเสลี่ยงอ่ะอันนี้ก็หลอนนะกำลังขับรถเส้นเชียงรายเชียงใหม่ซึ่งมันเปลี่ยวแล้วเนาะมีคนตายเยอะมากนะเส้นดอยสะเก็ดเชียงรายเชียงใหม่เนี่ยนะพี่เล็กบอกว่ากำลังกลับเข้าเชียงใหม่ไปได้กำลังจะเข้าถึงเชียงใหม่แล้วจะถึงดอยสะเก็ดแล้วนะครับเห็นคนหามเสลี่ยงนะฮะข้างทางแล้วมาหามมาตอนที่สามที่สี่นั่นคืออะไรชะลอดูเดินนะฮะหามเสลี่ยงแล้วก็หายไปงงมากแล้วใครมาเดินเวลานี้ก็รู้สึกแปลกใจนะฮะแต่ของพี่น้ำเหนือนี่เขาบอกว่ากลับกำแพงเพชรตอนดึกๆครับคุณฟังย้อนกลับไป3ปีที่ผ่านมาขับรถส่วนตัวนะครับอากาศไม่ร้อนก่อนจะถึงหมู่บ้านตัวเองเนี่ยประมาณ1กิโลนะครับที่อำเภอบึงสามัคคีนะดีเจประมาณ1กิโลกว่าๆเวลานั้นก็ประมาณตีสี่แล้วนะใกล้สว่างแล้วแล้วใครมันจะมาเดินตีสามตีสี่นะฮะเจอลุงคนนึงเดินอยู่ข้างถนนนะครับแล้วก็สวมไฟส่องหากบอ่ะเหมือนที่เราเห็นคุ้นเคยตามรอบนอกเนาะนอกเมืองนะฮะลุงคนนั้นน่ะเป็นคนในหมู่บ้านเพราะรู้จักเพราะว่าเราไม่ได้กลับบ้านนานก็จะอ๋อลุงนั้นลุงนี้ป้านั้นป้านี่เราจะรู้จักตลอดเวลาอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าลุงจำผมได้ไหมกลับบ้านนะแล้วทีนี้พี่ก็บอกว่าชะลอนะครับแล้วก็เลยทักไปว่าลุงไปไหนมานะฮะตะโกนทักไปว่าลุงไปไหนมาอย่างเงี้ยนะฮะชะลอเปิดกระจกนะฮะลุงไปไหนมานะฮะลุงก็หันมานะหันมาแล้วยิ้มแล้วก็ไม่ตอบยิ้มแล้วไม่ตอบนะฮะผมเลยถามแต่ว่าไปด้วยกันไหม
ลุงก็ยกมือขึ้นว่าไม่ไปโบกมือแต่ไม่พูดนะฮะแต่ว่าโบกมือว่าไม่ไปไงผมจะบอกว่างั้นผมไปก่อนเด้อนะฮะพอรุ่งเช้ามาถึงบ้านแล้วนะฮะถึงบ้านแล้วรุ่งเช้ามาจึงรู้ว่าลุงคนนั้นเนี่ยเสียตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเออนะฮะศพตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลกำลังพากลับบ้านพี่บอกตกใจมากเพราะไม่ได้กลับบ้านนานไม่รู้ว่าคนใครตายไปแล้วบ้างอะไรเงี้ยฮะอันนี้คือเห็นกับตานี่กล้าบอกเลยว่าเห็นกับตาจริงๆคือเรื่องมันมีแค่นี้ขับรถไปเห็นลุงคนในหมู่บ้านตัวเองที่ไม่เจอกันมาหลายปีซึ่งไม่รู้ว่าเขาเสียชีวิตแล้วอยู่โรงพยาบาล นะแต่ว่าร่างของเขาเนี่ยมาปรากฏในสภาพปกติที่ข้างทางและคุยกันแล้วก็มีการยกมายกมือด้วยนะฮะเพราะว่าเรานานๆกลับบ้านก็เลยไม่รู้เนาะหลังจากนั้นตั้งแต่เดินทางกลับบ้านก็ไม่เคยทักใครซีซัวอีกเลยแล้วก็ตอนกลางคืนเนาะนะฮะดึกๆก็จะไม่อยากจะเดินทางหรือว่าอาจจะไม่ทักใครอีกเลยไม่เรียกใครขึ้นรถด้วยนะฮะเพราะมีคนเฒ่าที่บ้านบอกว่าอย่าเรียกใครซีซัวสุ่มสี่สุ่มห้าก็เลยเข็ดเลยนะฮะที่อำเภอบึงสามัคคีครับดีเจอันนี้เป็นประสบการณ์ของพี่น้ำเหนือนะฮะไหนใครเคยเจอลักษณะแบบนี้บ้างเอ่ยเอามาเล่าให้ฟังกันด้วยเมื่อกี้ดีเจเล่าข่าวเล่าเป็นไงช่างเบิร์ดเพิ่งมาเหรอช่างเบิร์ดเมื่อกี้ทำไมไม่มาฟังเล่าเรื่องผีไปแล้วช่างเบิร์ดอันนี้ก็เป็นเรื่องหลอนของพี่น้ำเหนือเดี๋ยวไปดูของคนอื่นกันเนาะว่าที่ส่งมาเอาประสบการณ์ของลูกเนาะนะฮะพี่ช่างเบิร์ดมาแล้วฮะรายงานตัวขอเพลงแมลงวันพาราด็อกซ์ด้วยครับเข้ากับบรรยากาศหลอนๆหน่อยเมื่อกี้พี่เบิร์ดไม่มาฟังเลยเจเล่าข่าวเรื่องพี่กู้ภัยพี่ยอดอ่ะพี่ยอดเขาออกจากห้องพักเขาที่คอนโดที่โรงแรมเขาได้กลิ่นศพตามเข้ามานะออกตั้งแต่เปิดประตูห้องเลยเขาบอกว่านี่กลิ่นศพไม่ใช่กลิ่นหนูตายนะเดินมาที่บริเวณลิฟต์มีผู้ชายคนนึงเดินมาหาประกบข้างๆหันไปมองเป็นผู้ชายใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวใส่เสื้อเชิ้ตและกางเกงสแลกนะฮะก็ถามว่าพี่จะไปไหนเขาไม่ตอบก็เลยก็ไม่ได้สนใจก็เดินลงลิฟต์ไปพอออกมาจากลิฟต์ก็ได้กลิ่นศพอีกแล้วก็เดินไปบอกเจ้าของคอนโดว่าวันนี้อาจจะมีคนตายหรือเปล่าที่หอพักคอนโดเราฝากดูด้วยนะถ้ามีอะไรรีบโทรหาเลยก็ไปทำงานที่กู้ภัยสักพักมีโทรศัพท์มีวอลเข้ามาบอกว่ามีเจอคนตายแต่ไม่ได้ตายที่หอพักคอนโดนะฮะไปตายอีกที่หนึ่งเขาก็รีบไปที่เกิดเหตุไปเจอคนตายคือคนคนเดียวกันนะครับที่เขามาหาที่ลิฟต์เขามาตามให้พี่เขาคนนี้ไปช่วยคนเดียวกันเป๊ะเลยเขาตกใจมากนะฮะก็เลยทำบุญแผ่เมตตาไปให้ไปสู่พระภูมิที่ดีเขามาตามเขามาขอให้ไปช่วยเรื่องพวกนี้นี่ถ้าสมมติว่าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่เนาะนะฮะพี่ณัฐพงษ์องครักษ์บอกว่าผมว่ายังไงพี่พี่ณัฐพงษ์พูดพิมพ์อะไรมาเนี่ยนะครับผมว่าและดูมาจากหนังเรื่องนี้นี่เองเรื่องอะไรพี่ฮะโอเคเดี๋ยวเปิดเพลงต่อเดี๋ยวเราเข้ามาคุยเรื่องหลอนกันต่อนะวันนี้มีประเด็นหลอนๆอีกนะพี่ทวิกกี้บอกว่าดีเจครับผมเคยเห็นเป็นตัวตนจริงๆแล้วนะแล้วก็ตอนไปฝังศพนั่งได้กลิ่นด้วยสัมผัสได้ใช่ไหมพี่ผมเคยเห็นเป็นตัวเป็นตนจริงๆแล้วก็ตอนไปฝังศพด้วยนะฮะนั่งกอดคอเลยฮะจริงดิมีกลิ่นสัมผัสได้อันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนพี่นานหรือยังเอ่ยเอามาเล่าให้ฟังหน่อยลองมีรายละเอียดไหมอย่างไรลองเล่าให้ฟังหน่อยนะฮะพี่ทีมวันนี้เจอครับผมฝันครับบอกผีบอกผมว่า58ย้ำว่า58ผลเลขออก71ครับผมโดนหลอกฮะอันนี้ผีหลอกของแท้พี่ผีหลอกของแท้นะครับเนาะมาเดี๋ยวมาเปิดเพลงกันก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาเล่าเรื่องหลอนกันต่อเนาะผมย้ำคุณผู้ฟังนะครับว่าเรื่องผีจริงๆเนี่ยไม่มีอะไรเลยแค่เห็นสัมผัสได้คือจบนะฮะแล้วก็เขาจะไม่มีการมาหลอกเพราะผีเองที่เข้ามาหาหรือวิญญาณเข้ามาหาเราเนี่ยคือเขามาต้องการส่วนบุญนะครับหรือว่าเขาอาจจะมาให้เห็นให้สัมผัสได้ว่ามาหานะอะไรอย่างนี้นะฮะเพราะลำพังเขาเองก็ไม่สามารถจะมีพลังอะไรมากพอที่จะทำคนอื่นได้การจะมาแบบทำร้ายมาบีบคอนั่นคือเรื่องที่มโนขึ้นมาเองมาบีบคอมาดึงตกเตียงต่างๆถามว่าทำได้ไหมถ้ามีพลังแรงพอดึงได้นะฮะดึงได้แต่เขาคงไม่ทำแหละฮะนะครับถ้าไม่เราถ้าเราไม่ไปทำเขาก่อนผีก็เหมือนคนนะฮะเพราะเขาก็เป็นคนมาก่อนนะฮะเดี๋ยวมาคุยกันต่อมา

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเพลงที่มีชื่อว่าช่วงที่ดีที่สุดนะครับเพลงของบอยปอสที่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะมีคุณผู้ฟังส่งประสบการณ์ขนลุกมาหลายคนทีเดียวนะครับเดี๋ยวทยอยเล่าให้ฟังเนาะนะครับทักทายพี่ทิศด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในช่วงของหลอนหลอนวันจันทร์หลอนไปเรื่อยนะฮะวันก็วันจันทร์บ้างวันจันทร์บางวันก็อังคารพุธพฤหัสเนาะนะครับหลายคนชอบนะฮะเมื่อกี้ได้เจอเล่าเรื่องราวของเขาเรียกว่าเป็นกู้พี่กู้ภัยเนาะมีเรื่องของพี่น้ำเหนือที่กลับบ้านที่เจอลุงที่เสียชีวิตไปแล้วนะฮะข้างทางเล่าเรื่องพี่กู้ภัยพี่ยอดนะที่เขาเป็นกู้ภัยที่อยู่ในวงการมายาวนานเขาไปทั้งตึกสตง.เขาก็ไปนะทั้งสึนามิเขาก็ไปซานติก้าเขาไปหมดเลยเขาเรื่องราวมาถ่ายทอดเนาะว่าที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ไงที่ว่าศพไปเจอคนตายที่ลิฟต์อะฮะแล้วก็ได้กลิ่นศพตลอดทางอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ไปเจอว่ามีเคสหนึ่งนะเขามาตามจริงๆให้ไปช่วยนะฮะสุดท้ายก็ห่อศพกลับนะครับก็คือได้ช่วยละอะไรประมาณนั้นนะฮะบางครั้งที่บางอย่างนี่มันมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันมันก็เหนือจินตนาการจริงๆเนาะเรื่องพวกนี้เนาะหลายคนถามว่าดิเจครับวิญญาณเขาตายไปแล้วร่างเขาสูญสลายไปแล้วทำไมเขาถึงออกมาเป็นตัวเป็นตนได้ครับร่างคือร่างเฉยๆแต่วิญญาณคือตัวที่ล่องลอยนั่นคือจิตหรือว่าตัวของที่มันล่องลอยออกไปแล้วนะฮะมันก็คือเป็นร่างเดียวกันแหละฮะและหลายคนถามว่าเขาจะใส่เสื้อผ้าไงล่ะดีเจก็คือมี2แบบถ้าไม่เป็นร่างดำเฉยๆถ้าร่างดำนี่เขาจะว่าน่าจะเป็นสัมภเวสีนะฮะซึ่งจะเจอตามบ้านร้างตามบ้านร้างตามป่าต่างๆสัมภเวสีแต่ว่าคนที่มีบุญมีการทำบุญหรือว่ามีการทำพิธีอะไรต่างๆนั่นแหละเขาจะมาเป็นชุดสุดท้ายนะบางคนใส่เสื้อสีแดงอะไรอย่างนี้นะฮะเขาจะมาเป็นชุดสุดท้ายเลยนะครับชุดที่เราทำพิธีเผาศพอะฮะอย่างนั้นเลยแต่ว่าตัวที่เห็นอาจจะไม่ได้เป็นสีนั้นแล้วนะฮะอาจจะเป็นสีดำสีคล้ำช้ำเลือดช้ำหนองก็ว่ากันไปแต่เสื้อผ้าเนี่ยจะมาแบบนั้นจะมาแบบที่เป็นร่างสุดท้ายแล้วคนถามว่าดิเจรู้ได้ไงเมื่อก่อนไม่เชื่อนะฮะแต่พอรู้สึกพอเห็นก็มันมีจริงๆด้วยคุณฟังมันมีจริงเมื่อก่อนไม่เชื่อไม่คิดว่าโอ้ยเสื้อผ้ามันจะไปได้ยังไงเขาเผาหมดแล้วนะฮะแต่พอได้เห็นได้สัมผัสกับตัวเองโอ้มันมีจริงๆคุณฟังมันเป็นเรื่องแบบเหนือจินตนาการจริงเรื่องวิญญาณนี่ดิเจศึกษาอยู่นะว่ายังไงทำไมเขาถึงปรากฏกายเป็นร่างสุดท้ายเห็นได้แต่ร่างสุดท้ายเขาคือช้ำเลือดช้ำหนองนะมาเป็นเลือดมาเป็นดำๆเลยนะฮะไม่ได้เป็นผิวธรรมดาแต่ก็มีบางวิญญาณเหมือนกันนะที่มาเป็นตัวเป็นสีธรรมดาได้เป็นสีเนื้อธรรมดาเนี่ยแต่ส่วนมากจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ส่วนมากจะมาเป็นช้ำเลือดช้ำหนองซะส่วนใหญ่นะฮะมีกรณีของพี่นัทพงศ์นะพี่นัทพงศ์เขาเล่าให้ฟังว่าดีเจครับผมเองเนี่ยพี่นัทพงศ์เนี่ยเคยไปเป็นอาสาสมัครมาก่อนเนาะกู้ภัยสมัยตอนอายุ16ครับไปล้างป่าช้ามาคุณฟังรู้จักล้างป่าช้าไหมครับล้างป่าช้าคือการเอาง่ายคือศพนะฮะมันมีเยอะมากเขาต้องขุดเอาศพที่ฝังหรือที่ฝังไปแล้วนะแต่ละหลุมออกมาเพื่อประกอบพิธีแล้วก่อนจะมีศพใหม่ลงไปเพราะว่าป่าช้ามันเต็มฮะเหมือนส้วมเต็มเนาะพูดตามตรงก็ต้องขุดออกมานะครับพี่เขาบอกว่านัทพงศ์บอกว่าดีเจครับไปงานล้างป่าช้าเห็นศพเห็นโครงกระดูกจนกระทั่งเป็นเรื่องปกติแล้วนะครับก่อนเข้าสุสานเขาจะให้สวดแต่เป็นภาษาจีนนะครับแล้วเขาก็จะแจกผ้ายันคนละผืนให้ผูกติดตัวไว้เก็บไว้กับตัวนะครับและแต่ว่ากลิ่นเนี่ยเหม็นมากๆเลยนะเป็นกระดูกนะแต่กลิ่นแบบเหม็นแต่ว่าเขาไม่ให้พูดว่าเหม็นนะเป็นการให้เกียรตินะฮะไม่ให้พูดว่าเหม็นเลยนะฮะหลายคนถามว่าดิเจครับคือข้างในเนี่ยเขาจะเอาไว้ในถุงซิปล็อกใช่ไหมฮะมันเป็นถุงน้ำมันเป็นถุงใส่คือเขาจะเอาศพใส่ในถุงนะดิเจเคยดูไลฟ์สดคุณฟังใช่ไหมดิเจเคยเห็นศพนะแต่เป็นไลฟ์สดไม่ใช่ของแท้นะฮะคือเห็นเลยเปิดซิปฟาบออกมานี่คือแบบเนื้อนี่ยุ่ยหมดเลยกระดูกยุ่ยนะตัวลำแขนคือยุ่ยเหมือนมะขามเปียกเลยอย่างนั้นเลยพี่นัทพงศ์ว่าเหมือนมะขามเปียกเลยดิเจอย่างนั้นเลยกลิ่นเนี่ยสุดยอดเลยแต่เราไม่ได้กลิ่นนะเราดูในที่เขาถ่ายภาพมาเป็นวิดีโอนะฮะอย่างนั้นเลยนะฮะเปิดซิปฟ้าออกมาเนี่ยสุดยอดมีทั้งนอนมีทั้งต่างเต็มเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ห่อผ้าสีขาวอันนี้คือกรณีที่ศพมันเปียกนะมันยังไม่แบบแห้งนะฮะแต่ศพที่แห้งไปแล้วก็มีเหมือนกันที่แห้งไปแล้วคืออันนี้คือที่ศพเปียกนี่คือศพใหม่อยู่ที่เพิ่งกำลังย่อยสลายนะครับแต่ถ้าเป็นศพที่อยู่มานานแล้วเขาต้องล้างป่าช้าจะเป็นศพแห้งเป็นเหมือนมะขามเปียกนะฮะเป็นกระดูกนะฮะกระดูกแล้วเหมือนแบบเนื้อมะขามเปียกดำๆอย่างนั้นเลยทีเดียวอันนั้นคือศพนะฮะหลายคนจินตนาการไม่ออกว่าคือยังไงนะฮะถามว่ากลัวไหมหรออยู่กันหลายคนคงไม่กลัวมั้งนะฮะประมาณนั้นนี่คือศพนะฮะเขาก็ล้างป่าช้าออกมานะซึ่งถ้าหลายคนอยากเห็นก็ลองไปเสิร์ชหาภาพได้ก็จะมีรูปอยู่นะฮะมีเรื่องราวหนึ่งนะฮะของพี่
ของพี่อะไรนะเดี๋ยวขอดูก่อนนะเมื่อกี้ทักมานะครับพี่แมนนะครับพี่แมนเราฟังแล้วดีใจครับย้อนกลับไปเมื่อก่อนเนี่ยประมาณสัก 3-4 ทุ่ม 5 ทุ่มเนี่ยพี่แมนเขาขับรถนะครับผ่านถนนเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็มันจะมีทางเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะฮะถ้าเขาจะเลี้ยวซ้ายแต่ว่าเขามองไปทางขวาเขาเจอเด็ก2คนยืนอยู่นะตัวสูงพอดีนะฮะยืนอยู่นะฮะก็ไม่ได้สนใจก็เข้าบ้านปกติแต่ว่าต้องพอแล้วก็ตอนเช้ามาเนี่ยขับรถผ่านเส้นเดิมก็ไปดูว่าเอ๊ะเด็กมันมาอยู่แล้วทำไมตอนนี้ดึกดื่นก็ปรากฏว่าไปเจอเลยนะพี่เครื่องเส้นเหรอฮะเหมือนเป็นเหมือนแบบตุ๊กตาหุ่นอะไรเงี้ยวางไว้อยู่อ่ะเออตุ๊กตาหรือหุ่นวางไว้อยู่ตรงนั้นก็รู้สึกตกใจว่ามันคืออะไรแล้วมีเด็กมันถามว่าเคยเห็นอะไรแถวนี้ไหมก็ว่าเคยเห็นเหมือนกับเด็กอะไรสักอย่างยืนอยู่แถวนี้สองคนอะไรเงี้ยฮะก็รู้สึกตกใจว่าเฮ้ยมันคืออะไรเขาเป็นคนจริงหรือเปล่าหรือว่าเขาเป็นหรือว่าเราตาฝาดยังไงบอกว่าเคยเจอเหมือนกันนะอันเนี้ยคนที่เห็นผีจริงจะมีแค่นี้เห็นแวบๆ วับกระจกมันจะไม่มีสตอรี่อะไรเลยหลายคนถามว่านี่ใช่ครับผีกระโดดขึ้นรถเราได้มั้ยได้แต่เขาไม่ทําฮะเข้าได้แต่เขาไม่ทําเพราะผีก็เหมือนคนเหมือนหมาเหมือนแมวฮะเวลาขับรถไปที่ของเขาเขาก็เห่าใช่มั้ยหมาแมวใช่มั้ยฮะเขาไม่ได้กระโดดขึ้นรถเรานะแต่เขาเห่าอะไรเงี้ยนะครับมันเป็นถิ่นใครถิ่นมันของใครของมันเออเขากระโดดใส่รถนะฮะแล้วเขาก็เอาหน้าโผล่มาตรงกระจกแล้วเขาก็แลบลิ้นปิ้นตาไม่มีฮะนั่นคือเรื่องปลอมเขาทำได้แค่อยู่ข้างๆให้เห็นแค่นั้นเองนะประมาณนี้เลยนะฮะก็มีอีกหลายคนที่ส่งเรื่องราวมานะครับเดี๋ยวจะขอดูแป๊บนะนะฮะเดี๋ยวขอเปิดหนึ่งเพลงก่อนเดี๋ยวเราเข้ามาเล่ากันต่อประสบการณ์ของลูกนะฮะพี่บอสบอกว่าที่เจอครับเขาคงจะมาให้ช่วยแหละเรื่องพี่กู้ภัยเมื่อกี้ที่เขามาตามที่ลิฟต์นะฮะอย่าลืมทำบุญแผ่เมตตาให้ด้วยเขาคงจะเห็นว่าพี่กู้ภัยคนนี้จะเป็นคนที่ช่วยเขาได้จริงฮะผีวิญญาณจะตามเฉพาะคนที่เชื่อและศรัทธาและเข้าหาได้ครับเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมหลายคนที่ไม่เคยเจอผีเขาไม่เคยเจอผีเลยเพราะว่าบุคคลเหล่านั้นไม่มีความเชื่อและไม่มีออร่าของสิ่งที่จะเขาจะเข้าหาได้เหมือนพี่สวัสดิ์เนี่ยพี่สวัสดิ์เป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีเลยผีไม่มีจริงตายแล้วคือดับศูนย์เผาแล้วคือไหม้ผีก็จะไม่เข้าหาเพราะอะไรฮะเพราะเขาเห็นแล้วไงว่าพี่คนนี้เขาไม่ได้เชื่อเรื่องเหล่านี้ไม่สามารถจะรับบุญได้กับคนนี้นะครับตรงข้ามอีกคนนึงเป็นกู้ภัยอุ๊ยเขาทำงานกู้ภัยเขาคงช่วยเราได้เขาเข้ามาตามลักษณะเดียวกันฮะเหมือนคุณผู้ฟังไม่ชอบหมาชอบแมวเงี้ยคนนี้เดินมาปั๊บไม่ชอบหมาเลยเอาไม้ไล่ฟาดหมาก็หายไปเลยไม่ก้าวหาแต่ถ้าคนนี้มันมีออร่าเขาเฮ้ยเขารักหมารักแมวนะหมาแมวก็วิ่งกันไปหาลุงแป้งเงี้ยลุงแป้งเดินมาปั๊บหมาแมววิ่งหาเลยเพราะรักหมารักแมวมากพี่โอ้เงี้ยพี่โอ้รักแมวเงี้ยแมวเข้ามาหาเล่นได้แต่กับบางคนที่เขาไม่ชอบหมาชอบแมวหมาแมวเขาเห็นแววตาแล้วเขารู้เลยเขาก็เดินห่างเข้าใจไหมฮะลักษณะเดียวกันผีไม่ได้น่ากลัวผีเป็นแค่กลุ่มวิญญาณกลุ่มหนึ่งพลังงานกลุ่มหนึ่งเอออันนี้เอาแนววิทยาศาสตร์ผสมผสานด้วยนะอันนี้เราบอกว่าผีมีจริงเลยเราเชื่ออย่างนั้นเลยนะฮะใช่ไหมครับพี่อุดดี้นะฮะพี่เอ็มอรันต์ศิวะถูกต้องครับดีเจนะฮะงั้นเปิดเพลงหนึ่งเพลงต่อเดี๋ยวมาคุยประสบการณ์ต่อมีคนฟังส่งมาอีก 2-3 คนเดี๋ยวจะขอสรุปแป๊บนึงนะครับจากทางบ้านมีพี่ทองบานะฮะบอกว่าเคยบวชมาแล้วเหมือนกันพี่ทองบานะครับมีของแอปโฟนด้วยที่เล่าให้ฟังนะฮะเดี๋ยวสักครู่ดีจะไปฟังแล้วสรุปแป๊บนึงนะฮะทักทายโปเต้โปแตะด้วยกันละกันนะโปเต้มาแล้วนะครับโปเต้พราม6รายงานตัวนะฮะโปเต้เคยเจอผีมั้ยครับนะฮะมางั้นเปิด1เพลงดีกว่ามาเพลงนี้นะฮะคุณผู้ฟังพี่คนนี้นักร้องคนนี้เขาเสียชีวิตแล้วนะเผื่อใครไม่รู้นะฮะเนี่ยคนนี้ที่ร้องเพลงเหตุผลคนถึงเขาตายแล้วนะเสียชีวิตเมื่อประมาณสักปีที่แล้วมั้งที่เห็นข่าวแล้วก็ตกใจกันเหมือนจะเป็นโรคอะไรเส้นเลือดตีบสักอย่างนั่นแหละฮะน่าเสียดายน่าเสียใจจังเลยเนี่ยคนนี้ที่ร้องเพลงเหตุผลคนถึงนะเสียชีวิตแล้วนะครับทำพิธีชาปนกิจศพไปแล้วนะฮะอายุน่าจะประมาณสัก40กว่าใกล้50เนี่ยประมาณนั้นแหละนะฮะเป็นโรคเส้นเลือดตีบแล้วก็เหมือนกับไปเลยจันคุมโปงครับ

ตุผลคนถึงนะครับน่าเสียใจเหมือนกันเนาะนะครับสำหรับพี่คนนี้ที่เขาเสียชีวิตไปแล้วนะฮะคือหลายๆคนที่เป็นนักร้องแล้วไม่ได้อยู่ในวงการแล้วนะฮะเขาก็ไปทำงานอย่างอื่นเนาะแล้วก็ไม่ได้อยู่ในค่ายเพลงแล้วไงฮะทางค่ายก็ไม่ได้รับผิดชอบอะไรแล้วก็คือจบไปละมีหลายคนที่ตายแล้วนะฮะวงปิกอัพที่เสียชีวิตไปแล้วโรคประจำตัวพอดีเจยังเห็นแล้วก็ตกใจอยู่เห็นเพื่อนๆนักร้องนะเขามีการแชร์ออกมานะครับอะไรอีกนะอย่างนาธานโอมานไงแต่นาธานนี่ข่าวดังเพราะเป็นคนดังเนาะส่วนอื่นที่เป็นคนแบบเบอร์ศิลปินเบอร์เล็กหน่อยก็อาจจะไม่ค่อยมีข่าวดังเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวก่อนนะนักร้องนำเลยพี่คนนี้พี่จะจำชื่อไม่ได้คนนี้คนที่ร้องเพลงเลยนักร้องนำเลยเดี๋ยวได้จะหาการ์ดงานศพเจอจะส่งให้พี่ณัฐพงศ์นะฮะวงปิกอัพพี่ไม่ใช่วงกระบะฮะคุณฟังเชื่อเรื่องราวของคนที่บวชนะครับแล้วจะมีวิญญาณมาตามหรือวิญญาณเข้าหาเขาถึงได้ไหมฮะเขาบอกว่าคนที่โอเคพี่นัทพงศ์ว่านักร้องนำชื่อบอยนะฮะดีจะจำชื่อนักร้องนำเขาไม่ได้นะฮะชื่อบอยนะพี่บอยใช่ไหมที่เสียชีวิตแล้วโอเคตามนั้นแหละฮะนะครับคุณฟังเจอเรื่องเคยเชื่อเรื่องราวของคนที่บวชนะฮะแล้วก็วิญญาณจะมาใกล้เคียงได้ไหมฮะก็ว่าคนบวชใหม่จะเป็นคนที่วิญญาณแกร่งกล้าไม่ใช่วิญญาณกล้าจะเป็นคนที่มีแรงบุญหนานะครับเพราะเป็นนักบวชใหม่นะครับแต่ว่าวิญญาณเองก็จะเข้าหาเข้าใกล้เหมือนกันหลายคนอาจจะมาลักษณะของในฝันบางคนอาจจะมารูปแบบของการมาเจอให้เห็นเสียงนี่นะฮะนะครับมาเจอให้เห็นเสียงนี่นะฮะหลากหลายต่างๆมากมายนะครับมีเรื่องราวของพี่ทองบานะทองบาบอกว่าดีใจครับเคยบวชแต่เรื่องนี้มาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ลองฟังเรื่องราวของพี่ทองบาเลยนะฮะย้อนกลับไปตอนสมัยบวชวันแรกนะดีเจเจอตั้งแต่คืนแรกเลยนะฮะพี่ทองบาวันนั้นนอนบวชแล้วล่ะทำพิธีบวชเสร็จสิ้นแล้วก็นอนนะฮะนอนพักผ่อนแต่ว่าเผอิญว่าด้วยความง่วงเนาะก็เลยนอนขวางประตูกุฏิแต่ช่วงนั้นประมาณตีหนึ่งละนะครับและอยู่ในฝันนี่ก็ฝันว่ามียายแก่คนหนึ่งเนี่ยในฝันนะเอาไม้มาเขี่ยแล้วบอกว่ามันนอนทำไมตรงนี้ขวางประตูเข้าออกนะฮะและในฝันเนี่ยพี่ทองบาก็บอกว่าผมไม่พอใจยายแก่นะยายก็เลยอันนี้ในฝันนะยายก็เลยคิดขึ้นมาทำหน้าไม่พอใจแล้วก็ใช้มือบีบตรงคอพี่ก็ตกใจมากเลยยายเป็นใครมาจากไหนแล้วตกใจแล้วก็แบบเนี่ยและจนกระทั่งเพื่อนหลวงพี่คนหนึ่งที่อยู่ข้างๆเนี่ยนะฮะสะดุ้งตื่นมาแล้วรู้สึกตกใจก็รีบปลุกเฮ้ยเป็นอะไรเงี้ยนะฮะตกใจสะดุ้งตื่นมานะฮะก็เลยเล่าฟังว่าแบบนี้นะเจอยายแก่ในฝันนะเป็นชุดสีขาวเป็นชุดที่เขาใส่นะฮะแบบนี้นะแล้วทีนี้หลวงพี่ก็เลยเล่าฟังว่าเนี่ยมีคนเจอหลายคนแล้วนะไปดูชุดไหมชุดเดียวกันไหมเขาก็เลยไปดูกระดูกที่เก็บเอาไว้แล้วก็ภาพนะเป็นชุดของเขาเนี่ยเป็นชุดเดียวกันเลยนะครับที่พี่ทองบายเจอในฝันชุดเดียวกันเลยเขารู้สึกตกใจมากเลยนะฮะว่าเฮ้ยเข้ามาในฝันแล้วเนี่ยอะไรประมาณนี้นะฮะและอีกคืนหนึ่งนะฮะอีกองค์หนึ่งพระอีกองค์หนึ่งก็ฝันว่ายายแกมาขอหลบฝนด้วยฝนตกนะฮะในขณะที่ธาตุอัฐิแกเนี่ยแตกในขณะที่มีอัฐิอยู่ถึงอยู่ข้างในอยู่นะฮะก็เลยมาขอหลบฝนอยู่นะฮะก็อาจจะเป็นช่วงที่เขาเข้ามาจริงๆนะเรื่องพวกนี้นี่บางคนไม่เชื่อก็อย่าไปอันนี้นะมันมีจริงๆนะบางทีมันเป็นเรื่องที่อัศจรรย์เกินจินตนาการเนาะในวัดวาอารามหลายที่เขาจะเก็บกระดูกอัฐิของคนตายเอาไว้ซึ่งเจ้าตัวเขาวนเวียนอยู่แถวนั้นแหละวนเวียนแถวนั้นแหละนะครับบางคนก็อาจจะมาในชุดที่เขาเสียชีวิตวันสุดท้ายบางคนมาในชุดสีขาวอะไรเงี้ยต่างๆนะฮะคุณฟังฮะผีวิญญาณเขาจะมีลักษณะนิสัยแบบเดียวกันตอนก่อนที่เขาจะตายสมมติว่ายายคนนี้เป็นคนที่ดุร้ายเป็นคนที่เสียงดังแหกปากของเป็นถ้าเป็นชาวบ้านเขาเรียกว่าเป็นยายป้าเป็นมนุษย์ป้าอย่างนะฮะตอนตายไปเขาก็เหมือนกันจริงๆนะเหมือนกันคนที่เป็นคนนิสัยใจคอดีพูดจาเพราะตอนตายไปเขาก็นิสัยเหมือนเดียวกันเพราะเขาคือวิญญาณนั่นแหละฮะที่เขาอยู่ในร่างมนุษย์แต่ร่างเขาสูญสลายไปแล้วเขาก็เลยเอาตัวตนของเขาไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่ทองบาเจอยายคนนี้ตอนเป็นคนก็อาจจะเป็นคนลักษณะแบบเดียวกันก็คืออาจจะเป็นคนเสียงดังยายเป็นป้าหรือมนุษย์ป้าอย่างลักษณะเดียวกันนะหลักการมีแค่นี้ง่ายๆเลยนะฮะถ้าเป็นคนจิตใจดีเขาตามนั้นนะครับเนาะอันนี้เป็นเรื่องราวของพี่ทองบาส่วนอีกเรื่องนึงของแอปโฟนบอกว่าเรื่องนี้แปลกดีเจตอนเป็นเด็กน้อยละอันนี้แปลกจริงๆนะเป็นวิจารณญาณส่วนตัวนะฮะเคยนอนอยู่ดึกๆแล้วนะฮะเผลอหลับไ
แล้วก็รู้สึกว่าเหมือนมีแบบอะไรมาจับนะฮะบริเวณตรงหัวเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนประมาณว่ามีคนมาดึงนะลงจากหมอนนอนอยู่เหมือนมีคนมาดึงลงจากหมอนตกใจมีมือมาดึงประมาณเนี้ยรู้สึกได้ตอนนั้นนะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตกหมอนเองอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะประสบการณ์ส่วนตัวนะก็รู้สึกว่าจำได้ว่ามันมีเรื่องราวแปลกๆแบบนี้นะฮะที่เจ๊เคยเจอนะไม่รู้ว่ามันจะจริงหรือปลอมไม่รู้ตอนเป็นเด็กอะฮะมีคนมาดึงผ้าห่มอะอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เรามโนเองก็ได้หรือว่าเราฝันกึ่งๆฝันกึ่งตื่นก็ได้นะฮะอย่างที่บอกไปนะครับว่าในขณะที่จิตของเรากำลังหลับในขณะที่ตัวของเรากำลังหลับไหลอยู่นะฮะทางสมองบางครั้งที่มันตื่นแล้วก็มีอย่างที่นักวิทยาศาสตร์เขาบอกไว้นะฮะว่าจิตเรากำลังตื่นแล้วแต่ว่าร่างกายเราหลับอยู่จิตกับตัวของร่างกายไม่สมดุลกันจิตพยายามปลุกให้ร่างกายตื่นจิตนะทุกอย่างมองเห็นแล้วว่าเนี่ยเราอยู่ในห้องนอนนะต่างๆนานาแต่ร่างกายยังไม่ตื่นฮะเราก็เลยมีการปรุงแต่งขึ้นมาแต่เอาล่ะถ้ามันเป็นเรื่องจริงก็ถือว่าเป็นเรื่องที่หลอนแต่ถ้าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของระบบสมองก็อาจจะเป็นเรื่องที่เราทำขึ้นมาดิเจเคยเจอมาก่อนนะลักษณะแบบนี้นะฮะแต่เอาล่ะเป็นประสบการณ์ของพี่ต้นแอปโฟนเขาไลฟ์ฟังมีคนมาดึงหมอนปุ๊บนะฮะตกใจสะดุ้งตื่นนะฮะไอ้ตอนเป็นเด็กน้อยละว่ากันไปนะผีเมื่อก่อนชอบหลอกเด็กเนาะโปเต้ว่าเคยเจอผีอุ้ยคำไหมฮะสรุปอุ้ยคำเนี่ยเขาเก็บผักบุ้งได้ไหมฮะโปเต้โปเต้เนาะนะฮะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่คุณผู้ฟังนำมาเล่าให้ฟังเนาะหลายๆเรื่องราวนะครับเนาะไหนใครมีเรื่องอะไรอีกก็มาเล่าให้ฟังนะฮะพี่ตะวิคิดบอกว่าเรื่องราวเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังนะครับว่ามีกลิ่นมาใกล้เคียงมาอยู่ใกล้เนี่ยตอนสมัยที่ชลบุรีศรีราชานะครับตั้งแต่สมัยพ่อแม่เสียครับยังเก็บภาพถ่ายไว้เลยนะมีกลิ่นมาอยู่ใกล้ๆเลยเหมือนเขามาอยู่ข้างๆมากอดคอฟิลนั้นน่ะคนเรามันจะรู้สึกได้ถ้ามีคนเข้ามาหามากอดคอใช่ไหมฮะฟิลนั้นฟิลนั้นนะฮะอันนี้เป็นประสบการณ์จากทางบ้านที่ฝากมานะครับแล้วคุณฟังฮะเคยเจอเรื่องหลอนหรือเปล่าลองส่งมาให้เราได้ฟังกันสักหน่อยดีกว่าในช่วงนี้นะฮะเรื่องผีจริงจะไม่มีอะไรมีแค่นี้แวบมาหามาจับมาดึงเลยคนถามว่าจับดึงได้ไหมได้นะฮะคนถามว่าผีจับดึงได้หรอได้นะฮะเขาสามารถดึงเราให้ตกหมอนได้เขาสามารถจะดึงแข้งดึงขาเราได้แต่อยู่ที่ว่าเขาจะทำหรือเปล่า

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าขอมือคนโสดนะจากออยธนภัทรที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับพี่จะขอเพลงก้าวเดียวของเอาเข้ามาด้วยเดี๋ยวเปิดให้ฟังมีเพลงใครที่ยังไม่ได้เปิดบ้างครับตอนนี้พี่ทวีเกียวว่าตอนนี้ถึงกรุงเทพแล้วครับฟังดีเจไปเรื่อยๆชิลๆแล้วเรื่องหลอนๆกันเนาะนะฮะมาเลยออยธนภัทร RS นี่นะฮะพี่มโนวันดีเจครับทักทายยามแรงยามเย็นครับพี่มโนมีเรื่องมาเล่าหรอเดี๋ยวจะขออ่านแป๊บนึงนะพี่มโนมีเรื่องราวหลอนๆให้ฟังนะฮะ

เรื่องราวหลอนๆนะครับพี่มโนวริเจครับพูดถึงเรื่องการบวชเนี่ยก็เคยบวชมาก่อนนะฮะก็เคยบวชมาก่อนแล้วพี่มโนวริเจครับย้อนกลับไปตอนสมัยที่บวชนะฮะเขาบอกว่าหลายปีแล้วเหมือนกันจำไม่ได้แล้วสมัยนั้นนะฮะเคยบวชอยู่ในวัดป่าแห่งหนึ่งเป็นวัดสายป่าแล้วเหรอฮะโอ้โหแต่จะเล่าช่วงที่ศึกก็แล้วกันเนาะนะครับก็ว่าใกล้จะถึงได้เดินทางมาจำวัดที่ในเมืองนะฮะเขามีอุปัชฌาย์ก็ได้ทำการศึกนะฮะได้มาค้างคืนอยู่1คืนนะครับตอนเช้าจะทำพิธีการศึกแต่ดีเจรู้ไหมครับว่าคืนนั้นน่ะได้พักอยู่ที่วัดแห่งนั้นที่เราจะไปศึกนะฮะทีนี้เขาบอกว่าพี่มโนบอกว่าดีเจฮะรู้ไหมตอนนั้นน่ะมีเนนนะฮะรู้มาจากไหนเป็นเนนนะฮะมากวนทั้งคืนเลยมาวิ่งเล่นเสียงดังนะครับพี่มโนบอกว่าเห็นนะเห็นว่าเป็นเนนสีเหลืองๆตัวเล็กๆนะฮะตกเช้าถามพระอาจารย์ว่าเนนที่นี่มีกี่องค์ครับพระอาจารย์ตอบว่าที่นี่ไม่มีเนนนะหลวงพี่มีแต่พระนะพี่มโนก็เลยงงว่าเอ๊ะอันคืออะไรก็เลยอัศจรรย์ใจรู้สึกแปลกใจวัดวารามฮะเหมือนกันเขาก็จะมีถ้าเราเชื่อว่าเป็นผีนะก็คือจะเป็นร่างวิญญาณนะหรือจะเป็นคนที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่แต่ว่าเหลือแต่ดวงจิตดวงวิญญาณของเขาที่อยู่ฮะเขาก็มาวิ่งเล่นตามภาษาเหมือนกันฮะถ้าเราไปโรงเรียนเราก็จะเจอเด็กที่เสียชีวิตเหมือนกันลักษณะเดียวกันถ้ามีนะครับถ้ามีเด็กเสียชีวิตนี่ฮะไปโรงพยาบาลก็เจอผู้ป่วยนะฮะวิญญาณวิญญาณเหล่านี้เขาต่างวนเวียนอยู่ฮะเหมือนเราไปวัดแล้วเจอพระนี่บ่อยมากเลยวิญญาณพระหลายคนถามว่าพระนี่มีวิญญาณหรือเปล่ามีสิครับทำไมจะไม่มีนะฮะเขามีนะฮะเขาก็มาในร่างของเขาก็คือเป็นชุดสีเหลืองนั่นแหละนะครับแต่ว่าตัวอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้เนาะดิฉันเล่าให้ฟังว่าถ้าสมมติคุณฟังสมัครมองเห็นนะฮะก็คือเขาจะมาเป็นตัวสีสุดท้ายฮะร่างสุดท้ายของเขาคือจะเป็นสีช้ำเลือดช้ำน้องสีดำอะไรก็ว่ากันไปอยู่ที่ว่าเขาจะให้มองเห็นแบบไหนนะฮะทุกคนสามารถมองเห็นวิญญาณได้นะไม่ต้องเป็นใครจิตสัมผัสลิวจิตสัมผัสอะไรเลยนะฮะทุกคนสามารถมองเห็นได้ถ้าเขาอยากให้เห็นถ้าเขาอยากเห็นหรือช่วงที่เขาอาจจะมีการหลุดออกมาในมิติที่ซ้อนอะไรเงี้ยเนาะนะครับเขาจะมาให้เห็นเลยนะฮะถ้าใครที่มีตาทิพย์มองเห็นได้นะฮะอย่างดิวจิตสัมผัสก็ดีหรือว่าคนที่เราเชื่อว่าเขามองเห็นนะฮะอันนั้นคือเขาสื่อสารได้นะลักษณะของการสื่อสารเลยแล้วก็พูดคุยกันได้ถ้าเราเชื่อนะถ้าไม่เชื่อก็แล้วไปนะฮะแต่บุคคลปุถุชนทั่วไปแบบเราเนี่ยเป็นลักษณะของการมองเห็นได้เฉยๆในช่วงเวลาที่เขาหลุดออกมาหรือว่าเขาต้องการให้เห็นนะครับอยู่ที่ว่าเขาจะต้องการให้เห็นลักษณะแบบไหนนะอย่างหลายๆช่องยูทูบเบอร์ที่เราเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงแล้วก็ที่เราไม่เชื่อนะฮะที่เขาไปล่าตามอาคารบ้านร้างต่างๆหรือสุสานเนี่ยเขาจะมีการเหมือนกับตะโกนเรียกก่อนนะที่นี่มีวิญญาณไหมครับถ้ามีปรากฏกายปรากฏร่างให้เห็นหน่อยเนี่ยเดี๋ยวจะทำบุญไปให้จะใช้คำนี้ตลอดเลยถ้าไม่พูดว่าทำบุญไปให้เขาจะไม่ออกมายูทูบเบอร์ทุกคนเวลาเขาจะเรียกวิญญาณให้มาเขาจะใช้คำนี้เดี๋ยวจะทำบุญไปให้มาปรากฏร่างปรากฏกายให้คนที่ติดตามได้มองเห็นหน่อยสักพักมาละเป็นร่างดำร่างขาวมาเป็นเสียงมาเป็นกลิ่นเขาจะมาทันทีแต่เมื่อไหร่ที่เขาไม่พูดว่ามันไม่ถ้าเขาไม่พูดว่าจะไม่ให้บุญแผ่บุญไปให้เขาจะไม่มาเออนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็มาหลายรูปแบบเป็นร่างสีแบบเนื้อคนก็มีแวบๆอยู่ที่ว่าเขาต้องการได้เห็นแบบไหนนะครับมีมือโผล่มาก็มีนะครับมีเป็นที่แบบเป็นไอเป็นควันก็มีเป็นควันฟิวเหมือนควันแบบเหมือนควันที่เราก่อไฟก็มีเหมือนกันมันมีหลายแบบมากก็ตามที่เราเห็นนั่นแหละฮะแต่ว่ามาแป๊บเดียวนะแล้วหายไปเลยนะมาให้รู้ว่ามาแล้วแค่นั้นเองนะฮะอ่ะว่ากันไปนะฮะเจนเชื่อว่าหมอปลายเชื่อว่าหมอบีเชื่อว่า3คนนี้ตอนนี้อยู่ในคุกยังเนาะหมอบีคนเดียวเนาะเจนนึงก็เวอร์เกินนะเจนนะฮะนี่ครับพี่เต้าดีเจครับไม่เจอผีครับเจอแต่เบียร์ครับดีเจเบียร์นี่คืออันไหนเบียร์คนตื่นทำป่ะฮะนี่นะพูดถึงเบียร์นะขนาดชื่อมันยังชื่อเบียร์นะจานเบียร์นะพ่อแม่คงจะชอบดื่มเบียร์เนาะเนาะก็ตั้งชื่อลูกเองว่าเบียร์นะนะครับพี่เพชรบอกว่าฝากถามพี่มโนบหน่อยครับว่าเด็กคนนั้นลูกชายพี่คนแรกหรือเปล่าครับเด็กคนนั้นลูกชายพี่คนแรกหรือเปล่าบวชให้เขาไม่ครบเขาเลยไม่อยากให้สึกยังไงพี่ลูกชายคนแรกหมายความว่าไงฝากบอกพี่มโนบหน่อยนะฮะเด็กคนนั้นลูกชายพี่คนแรกหรือเปล่าบวชให้เขาไม่ครบเขาเลยไม่อยากให้สึกทำไมลูกชายเคยเสียชีวิตเหรอหรือยังไงนะฮะนี่ก็เป็นประสบการณ์นะครับที่นำมาเล่าให้ฟังเนาะต้าเนาะนะฮะเอาละครับมีอะไรอีกไหมมีเรื่องหลอนอีกไหมหรือพอแล้วคุยกันไปเรื่อยๆชนเมากันเย็นนี้นะครับนะฮะต้าว่าให้เขานะฮะว่าให้เขาจริงไหมล่ะนะฮะมาฟังเพลงต่อดีกว่าในช่วงนี้นะครับอยากฟังเพลงก้าวเดียวของเอาใช่ไหมนะฮะกอดอกก้าวเดียวนะฮะตอนนี้เพลงใครค้างบ้างไหมฮะ
หรือหมดแล้วถ้าหมดเดี๋ยวจะก็จะเปิดชิวๆไปเรื่อยๆนะช่วงเย็นนี้นะอีกสัก 2-3 เพลงเนาะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าก้าวเดียวนะครับเนี่ยเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานทีเดียวนะครับอิจิโกะบอกว่าดีเจครับนึกถึงสมัยเมื่อก่อนบ้างเลยที่โทรศัพท์ไปขอเพลงกับดีเจวิทยุมาก่อนนะฮะใช่หลายคนก็นึกถึงบรรยากาศเก่าๆว่าสไตล์ VPDO เราจะเน้นเพลงยุค90-2000เนาะประมาณ2540กลางๆไปปลายยุคนั้นเลยหรือว่าเก่ากว่านั้นก็แล้วแต่หรือเพลงใหม่ก็เปิดเหมือนกันอย่างเพลงนี้เมื่อก่อนนี่ดังมากเลยก้าวเดียวเนี่ยนะฮะได้ฟังแล้วก็ย้อนบรรยากาศกลับไปนะฮะเมื่อกี้เล่าหลอนกันไปจะให้เล่าอีกไหมหรือว่าเปลี่ยนเรื่องแล้วแทรกๆไปเนาะค่ำๆเย็นๆมาหลายคนก็ฟังแล้วเพลินๆในระหว่างเดินทางกลับบ้านกันนะครับหลายเส้นทางตอนนี้4โมงเย็นกับตอนนี้5โมงเย็นกับอีก4นาทีแล้วนะครับวันนี้วันจันทร์ที่20คุณผู้ฟังก็ได้จะเข้าเทศกาลเข้าพรรษาออกเข้าพรรษาเนาะยังไม่ออกนะฮะเข้าก่อนครับนะฮะในปีนี้ใครวางแผนอะไรบ้างครับต้าครับต้าปีนี้จะงดเหล้าเข้าพรรษามั้ยฮะงดเหล้าแต่ไปกินเบียร์แทนใช่ไหมฮะงดปีนี้งดช้างปีหน้างดสิงปีหน้างดลีโอนะวนกันไปเนาะจะไปกินยี่ห้อนี้จะเปลี่ยนยี่ห้อไปเรื่อยๆต้องถามเบียร์คนตื่นทำนะว่าเบียร์อะไรนะฮะก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเหล้าเบียร์เนี่ยเป็นอะไรที่อ้างตามตัวมันคือแหล่งที่อาถรรพ์ทำความบันเทิงคือเรากินเพื่อความสนุกสนานเพื่อการท่องเที่ยวบันเทิงเนาะนะครับแต่ว่าในมุมมองของพุทธศาสนาคือเป็นเรื่องของน้ำเมานะครับที่ไปทำลายนะครับแล้วก็ไปทำให้เรารู้สึกมันเป็นที่อย่างที่เบียร์เขาบอกฮะว่าที่อโคจรเนาะนะครับจริงๆเรื่องนี้นะที่อโคจรเนี่ยบางแห่งมันเป็นที่ที่เป็นแหล่งศูนย์รวมหลายคนถามว่าดีเจครับบางคนเขาก็ไปทำงานไม่ใช่หรอนะฮะเขาก็ไปทำงานควรจะได้สิทธิ์ในการเยียวยานะนะฮะบางคนก็บอกว่าถ้าเขาไปทำงานเขาได้การเยียวยาปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นตามสิทธิ์ทางกฎหมายนะ อันนี้มองสองมุมที่บอกไปเนาะว่าสถานที่อโคจรที่ว่าไปเนี่ยมันก็เป็นทั้งเราของทางธรรมนะฮะส่วนทางโลกคือสถานที่ปฏิบัติงานนะครับเราต้องมองสองมุมสองแบบแต่ว่าเมื่อเราจะไปทำงานในสถานที่เหล่านั้นที่เบียร์เขาบอกว่าเป็นสถานที่อโคจรเนี่ยเราก็ต้องรับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะอาจจะมีการทะเลาะวิวาทตบตีกันนะทำให้เกิดเรื่องราวที่ไม่เป็นผลด้านบวกอันนี้คือสถานที่ที่มองว่าเป็นที่อโคจรเพราะฉะนั้นถ้าเราไปทำงานเราก็ต้องเตรียมตัวรับมือกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้อาจจะมีเหตุการณ์ร้ายแรงถึงขั้นชีวิตเกิดขึ้นกับเราด้วยนะแต่ถ้าตรงข้ามเราไปทำอย่างอื่นเนาะไปทำงานอย่างอื่นที่มันไม่มีความเสี่ยงแล้วก็ความเสี่ยงก็จะลดน้อยลงไงนะฮะมันก็มองสองมุมเหมือนกันแต่ในทางกฎหมายเนี่ยเขาให้สิทธิ์ไงเราก็ต้องทำตามนั้นก็เลยเป็นดราม่ากันมาได้หลายวันเหมือนกันเรื่องนี้แต่เมื่อวานวันก่อนคุณสรยุทธ์เขาก็ออกมาพูดนี่สรยุทธ์สุทัศนจินดาก็บอกว่าเขามีสิทธิ์ได้รับอยู่แล้วนะฮะเพราะมันเป็นตามกฎหมายเนาะแพรรี่ก็ออกมาพูดเหมือนกันว่ามีสิทธิ์ได้รับเหมือนกันนะครับก็มองสองเรื่องเลยกันเนาะถ้าใครที่มองว่าเป็นสถานที่อโคจรก็คงจะต้องตามนั้นมันเป็นสิทธิ์ที่เราจะมองนะครับเป็นที่ที่ไม่ควรไปทำงานด้วยหรือซ้ำไม่ควรจะผ่านไม่ควรจะต่างๆนะฮะแต่ละคนหลายคนจะมองว่าเป็นที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ทำงานหันกันในครอบครัวก็มองอีกมุมนึงกันอยู่ที่เราจะมองแบบไหนเหมือนอาหารจานเดียวฮะคนที่มองว่าเปรี้ยวคนที่มองว่าหวานคนที่มองว่าเค็มไม่สรุปแล้วไม่รู้รสชาติแบบไหนก็ตามแต่เพราะเรายืนอยู่คนละจุดกันก็ตามนั้นนะตามนั้นนะฮะอ่ะพี่คำเล่าดีเจครับนึกถึงสมัยก่อนเลยขอเพลงให้สาวๆมาก่อนเนาะนะที่ฟังเพลงยุค90นะฮะยอดเหรียญ1บาทขอได้ตั้ง 5-6 คนเมื่อก่อนฟังดีเจวิชุมชนเมื่อก่อนฟังดีเจอะไรคำล่าฮะคำล่าที่คำล่าอยู่เชียงรายใช่ไหมดีเจอะไรดังสมัยก่อนนะนึกถึงดีเจสมัยก่อนนะว่ากันไปละกันนะฮะพี่ทีมบอกว่าผมเข้าอะไรอ่ะผมเข้าครับปีนี้ปีที่3นี่ก็ถือว่าพักร่างกายนี่จริงๆถ้าเรางดเหล้าเนี่ยฟังฮะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราจะได้สุขภาพที่ดีและได้อันนี้ด้วยได้เลยนะได้การประหยัดสตางค์ด้วยนี่สำคัญที่สุดเลยนะครับจริงๆจะคิดว่าไม่จำเป็นต้องเข้าพรรษาก็ได้แบ่งเวลาก็ได้1ปีเนี่ยเดือนหนึ่งเราจะไปกี่ครั้งเราลดลงได้ไหมถ้าเราไม่ดื่มนะฮะเราลดลงได้ไหมนะครับลดลงนะครับเพื่อเป็นการเซฟร่างกายว่าอายุมากขึ้นเนี่ยมันก็ไม่เหมือนเดิมนะเหมือนวัยรุ่นปัจจุบันเนี่ยเจนซ่าเจนซีฮะเข้าวัดเข้าผับกันเต็มเลย18-19เนาะเขาให้เข้าผับได้19-20นะฮะเต็มร้านเหล้าเลยทีเดียวนะมันช่วงนี้มันได้หมดนะฮะคุณจะตากแดดคุณจะวิ่งคุณจะโดนมีดบาดเรื่องตามแต่ร่างกายมันฟื้นหมดเลยแต่เมื่อไรที่อายุมากขึ้น30-40ไปปั๊บมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะฮะล้มแป๊บหนึ่งโอ้โหนะฮะกินเหล้าแป๊บหนึ่งมึนนานมากเลยร่างกายมันถดถอยเหมือนต้าไงต้านี่เขาเกิดปี241-42ใช่ไหมต้าแต่หน้าต้าเท่ามากนะเท่านะต้านะต้าเนี่ยดีเจคิดว่าเขาเกิดปี37-38ด้วยซ้ำนะนึกว่าตอนแรกเกิดว่าคิดว่าปี35-36นะปรากฏว่าเขาบอกว่า
ดีเจครับผมเกิดปี41 42ครับเดี๋ยวจะตกใจว่าต้าทำไมหน้าเท่าจังเลยถ้าเกิดปี42นี่คือถือว่าเป็นเจนซีนะเจนแซดนะฮะแต่หน้าต้าเท่ามากเพราะอะไรเพราะต้ากินเหล้าทุกวันกินเบียร์ทุกวันมันเลยทำให้ร่างกายของเราทรุดโทรมไปตามกาลเวลาตอนนี้ต้าอาจจะประมาณ20กว่า20กลางๆไปปลายเนาะเมื่อไหร่ต้าขึ้น30ปั๊บมันจะเริ่มมาละโรคภัยไข้เจ็บมันจะเริ่มรุมเราละเป็นนั่นเป็นนี่อิดอ่อนๆละมันต้าต้องเบาๆลงเผาๆลงเพื่อสุขภาพที่ดีนะฮะ เอ๊ะก็มาไล่ฟังมาไล่ฟังมุมมองเนาะมุมมองของทางธรรมและทางโลกนะมันผสมผสานกันนะฮะเราจะได้อยู่ด้วยกันได้นะครับมิฉะนั้นมันจะอยู่ด้วยกันไม่ได้นะฮะเอาละว่ากันไปจ้ะนะฮะอยากงดเหล้าเข้าพรรษานะครับแต่วันเกิดดันอยู่กลางพรรษาพอดีพี่ย้ายได้มั้ยฮะย้ายวันเกิดได้มั้ยฮะลดลงดีกว่าครับพอทําได้ได้อันนี้ถือว่าจันมากนะจันมากเลยนะฮะจะว่าจันไรก็ดูเกรงใจไปจันไรมากนะอุ้ยขอถอนว่าจันไรทิ้งนะฮะเอ๊ะก็มาไล่ฟังมุมมองเนาะมุมมองของทางธรรมและทางโลกนะมันผสมผสานกันนะฮะเราจะได้อยู่ด้วยกันได้นะครับมิฉะนั้นมันจะอยู่ด้วยกันไม่ได้นะฮะเอาละว่ากันไปจ้ะนะฮะอยากงดเหล้าเข้าพรรษานะครับแต่วันเกิดดันอยู่กลางพรรษาพอดีพี่ย้ายได้มั้ยฮะย้ายวันเกิดได้มั้ยฮะลดลงดีกว่าครับพอทําได้อ่ะได้อันนี้ถือว่า

นั่นนะฮะเกิดช่วงเข้าพรรษาพอดีวะนะฮะคำล่าบอกว่าอ๋อชื่อดีเจอะไรไม่รู้ครับจำไม่ได้ครับแต่เป็นวิทยุชุมชนเมื่อก่อนจะเยอะใช่เมื่อก่อนเยอะมากฟัง FM เนาะฟังซาวบ้าฟังวิทยุเมื่อก่อนนะต้องขอเพลงเออนะฮะอ่ะทองบาบอกว่าผมงดทุกปีครับแต่ไม่ถึงเดือนครับก็ได้อยู่ได้สุขภาพพี่ทองบาได้อยู่นะได้อยู่ก็คือหมายว่าเราได้งดนะได้ประหยัดสตังค์นะช่วงนี้ก็ไม่เป็นไรก็เข้าใจวัยรุ่นนะเนาะมันเป็นช่วงวัยรุ่นนะมันก็นั่นแหละแต่พออายุมากขึ้นจะรู้เองนะเหมือนพี่เอ็มอรัญญาวาสีไงที่เป็นคนที่เคร่งครัดในศาสนาที่แบบพี่เอ็มเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยนะพี่บอกว่าดีเจนี่ที่อโคจรไม่ควรไปปฏิบัติหน้าที่และไม่ควรเยียวยาด้วยซ้ำพี่เอ็มก็แบบมองแบบเหมือนเบียร์เลยเหมือนอาจารย์เบียร์เลยนะฮะเพราะพี่เอ็มเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในวงการเล่าเป็นคนดื่มอะไรเงี้ยเป็นนักดื่มนะฮะพออายุมากขึ้นแล้วก็เปลี่ยนความคิดแล้วกลับไปหาสู่เรื่องราวของธรรมะแล้วก็กลายเป็นอีกคนไปเลยกลายเป็นอีกคนไปเลยเป็นคนที่ถือศีลปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะฮะคือเป็นคนละคนเลยนะคนเราสามารถเปลี่ยนได้เมื่ออายุมากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นนะฮะใช่ไหมครับพี่เอมอรัญภาษี นะ พี่คำล่าว่าเมื่อก่อนฟังวิทยุฟังดีเจต้องเวลาจะไปโทรศัพท์ขอเพลงที่ตู้โทรศัพท์ต้องเอาวิทยุไปด้วยยูไปด้วยแล้วปั่นจักรยานกันไปเป็นกลุ่มเลยนี่คือความสุขของเด็กยุค90เมื่อก่อนนะกว่าจะได้ฟังแต่ละเพลงมันจะเรื่องง่ายเด้อเด็กเจนแซปัจจุบันนอนเล่นมือถือกดอย่างเดียวเลยนะไม่มีตังเติมสตางก็ถอแม่อย่างเดียวเลยนะฮะเด็กสมัยก่อนกว่าจะได้ฟังแต่ละเพลงนี่โอ้โหยากมากนะฮะ PS มาล่าบอกว่าดีเจครับมาซื้อมาล่าได้นะฮะ PS มาล่าอยู่ที่สันป่าตองนะเชียงใหม่ขายมาล่าทุกๆวันมาล่านะฮะโอเคเดี๋ยวเปิดเพลงต่ออีกสักเพลงไหมเดี๋ยวมาสรุปข่าวนิดนึงมีข่าวอื่นที่น่าสนใจไหมเอ่ยนะครับงั้นเดี๋ยวให้ฟังเพลงยุค90 2000สักเพลงดีกว่าเดี๋ยวกันนะดีเจขอดูแป๊บนึงนะฮะในยุคเดียวกันที่นึกถึงสมัยขอเพลงกับดีเจเมื่อก่อนเนาะคงจะเป็นเพลงนี้แล้วล่ะห้าโมงเย็น10 นาทีนะฮะคุณฟังนะครับ

างนี้เลยนะครับจากวงอะไรลืมชื่อไปแล้ววงใจเธอกอดใคร New X นะครับที่หยิบให้ฟังด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับมีเหตุการณ์ระเบิดเกิดขึ้นนะครับที่ปั๊ม NGV แห่งหนึ่งที่อำเภอบ่อวินนะครับตำบลบ่อวินเสียอำเภอศรีราชาชลบุรีนะฮะเมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมาเขาบอกว่าพังเสียหายทีเดียวนะฮะก็เหตุระทึกขึ้นนะครับระเบิดที่ปั๊มก๊าซ NGV นะตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาชลบุรีมีผู้ติดค้างอยู่ภายในอาคาร1รายโดนกำแพงถล่มทับนะฮะเบื้องต้นยังไม่ทราบอาการนะฮะสร้างความตกใจให้กับคนที่อยู่ในพื้นที่มากเลยสภาพคือพังเสียหายเลยนะฮะหลังเกิดเหตุเจ้าที่กู้ภัยรีบไปที่เกิดเหตุทีเดียวนะครับเจ้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุการระเบิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นนะเกิดจากอะไรฮะคนวางระเบิดหรือว่ามันเป็นการปะทุขึ้นมาหรือเปล่าหรือยังไงเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์ก่อนนะฮะเวิร์กพอยต์ก็มาเอาข่าวไปเหมือนกันนะฮะรุนแรงมากเลยนะฮะขอติดตามข่าวนะขอให้ปลอดภัยนะฮะปั๊มแก๊สระเบิดแล้วนี่แปลกแล้วนะฮะเกิดจากอะไรนะฮะเดี๋ยวเราติดตามข่าวกันต่อไปกันละกันครับส่วนกรณีของการโกงข้อสอบท้องถิ่นนะฮะเขาบอกว่าอาจจะมีข้าราชการระดับสูงนะครับโดนคดีความเป็นผู้บงการแต่ว่าจะจับได้หรือเปล่าสิที่เขาอันนี้คุณฟังรู้ไหมเมื่อกี้มีพี่คนหนึ่งเขาทำงานที่เทศบาลอบต.แห่งหนึ่งนะฮะที่ลำพูนนะลำพูนนะเขาส่งข้อมูลบอกว่าดีเจรู้ไหมมีน้องคนหนึ่งที่เคยทำงานที่นั่นโดนปลดออกเพราะเขาทราบว่ามีการจ่ายเงินจ่ายทองกันเขามีลิสต์รายชื่อมาเลยนะฮะนายนางสาวเลยเป็นลิสต์แบบแผ่นแบบเริ่มเทิมเลยทีเดียวหลายพันคนเลยนั่นคือคนที่จ่ายสตังค์เขาปลดทิ้งหมดเลยนะแล้วก็เขาไปไล่เช็คดูมีชื่อของคนที่ทำงานที่นั่นด้วยนะอันนี้คือที่เขาสอบเทศบาลที่อันท้องถิ่นนะฮะอบต.ต่างๆจ่ายเงินจ่ายทองเข้าไปโอ้โหเรียบร้อยเลยที่เราติดตามเลยกันนะฮะแต่สุดท้ายที่สุดแล้วอาจจะจับได้เปล่าสิจับได้เปล่าสินะฮะว่ากันต่อไปกันละกันนะครับนะฮะมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะฮะย้อนไปฟังเพลงบางแก้วในยุค90 2000สักเพลงครับบอกว่าดีเจครับอยากฟังเพลงหน้าเสาธงแล้วฮะไปเลยพี่จอมไตรมาแล้วนะฮะขอเพลงที่รักพลาสมาเดี๋ยวจะปิดท้ายให้นะครับนะฮะ5โมงจะครึ่งนะฮะ5โมงเย็น17นาทีบาสบอลนะครับ

าธงนะครับเพลงนี้จากบางแก้วบัสบอลนะครับนี่ส่งมาเปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับในเย็นนี้เคยกินข้าวกับอะไรบ้างเอ่ยฮะมีอะไรทานบ้างพี่มโนส่งภาพมาแล้วพี่เพชรดูสิน่ากินมากเลยวันนี้มีแกงด้วยนะฮะแกงเห็ดครับผมเห็ดไข่ห่านไข่เหลืองนะฮะภาคกลางเขาเรียกว่าแกงเอาไว้เห็ดอะไรอะฮะไข่ห่านไข่เหลืองอะครับเห็ดที่มันเห็ดไข่ห่านไข่เหลืองอะทางภาคกลางเรียกว่าเห็ดอะไรนะฮะแล้วก็มียำหมูด้วยนะฮะยำหมูนะครับแล้วก็มีน้ำยาขนมจีนน้ำยาด้วยโอ้โหพี่มนพนั้นน่าทานมากเลยเนี่ยนะฮะพี่มนพกินกันกี่คนนะฮะทางครอบครัวนะฮะอลังการยิ่งใหญ่เลยในเย็นนี้ใครมีเมนูบ้างถ้าใครอยู่บ้านก็ดีนะหมายถึงว่ามีถ้าเรามีบ้านหรือบ้านเช่าหรือห้องพักเนี่ยเราจะมีโอกาสทำกับข้าวและอยู่กับครอบครัวนะแต่ถ้าใครอยู่หอพักอะไรต่างๆนี่อาจจะลำบากหน่อยมันทำงานมันทำอะไรไม่ได้ด้วยหอพักแล้วมันเล็กนะฮะจะทำกับข้าวก็ไม่ได้ก็สมัยไปซื้อส่วนใหญ่แต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่วัย50-60นะฮะแบบพี่เพชรเนี่ยแบบพี่มนพเนี่ยก็จะนิยมทำกับข้าวกันเพราะว่ามันจะเป็นแบบมีเวลามีเวลานะฮะแล้วครับตอนนี้5:30แล้วนะครับคุณผู้ฟังเมื่อกี้มีอะไรนะทักทายมานะฮะนะครับมาทักทายกันในช่วงนี้นะฮะอยู่กัน5คนครับทั้งครอบครัวอ๋ออยู่กัน5คนก็เลยจัดเต็มเลยเดียวนะฮะจัดเต็มเลยเดียวนะครับว่ากันไปนะฮะเมื่อกี้พูดถึงงดเหล้าเข้าพรรษาใช่ปะมีเพลงหนึ่งที่ออกมานานแล้วของบูดาเบสชื่อเพลงว่างดเหล้าเข้าพรรษาแกจะเข้าพรรษาพอดีงดเหล้าหน่อยดีกว่าอันหนึ่งเพลงก็เดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการกันนะครับ5:30แล้วนะครับมา

ชื่อเพลงว่างดเศร้าเข้าพรรษานะฮะงดเหล้าเข้าพรรษาเพลงนี้จากวูดดับเลสเองครับคุณผู้ฟังนะฮะเมื่อกี้มีพี่ธนพงศ์วันนี้เจอครับเมื่อกี้เปิดบางแก้วไปไม่เห็นข่าวบางแก้วเลยเห็นข่าวมีข่าวอะไรนะที่ไฟไหม้บ้านเขาแล้วนะฮะบางแก้วนี่นะหลังจากที่หมดสัญญาคือจะบอกคุณฟังอย่างนี้ว่านักร้องแต่ละคนนะฮะมันมี2เวที2แบบคือ1ถ้าหมดสัญญากับค่ายเพลงแล้วอย่างบางแก้วก็เป็นแกรมมี่เนาะค่ายไม่ได้ต่อสัญญาแล้ว1ก็คือไปทำวิถีชีวิตตัวเองเลยจะไปทำงานเบื้องหลังถ้าคนยังชอบเพลงอยู่ก็ไปทำเบื้องหลังอย่างหลายๆศิลปินที่ก็ยังทำอยู่ฮะไปรับงานร้องเพลงตามผับบาร์ต่างๆก็ไม่อยู่แต่บางคนไปคนละเวทีเลยนะครับมีอย่างเช่นวง3 to 1จำได้ไหม Poppy 3 to 1เนี่ยก็ไปคนที่คนทางคุณฟังไว้ว่า3 to 1เนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของ Youboy TJ เนาะที่เขายังอยู่ยังร้องเพลงอยู่ใช่ไหมก็แล้วก็อีกคนนึงชื่อเลยนะที่หล่อๆนะก็ยังอยู่นะฮะแต่ตัวนักร้องสาวหายเขาชื่อเลยนะลืมไปแล้วผู้หญิงอะ Poppy ป่ะเนาะอะไรสักอย่างนะฮะนักร้องสาวไปเป็น Air Hostess เนี่ยไปเป็นแอร์โฮสเตสก็คือไปทำงานบนเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะเนี่ยมันอยู่ที่ว่าหลังจากออกจากค่ายจบจากการเป็นศิลปินแล้วคุณจะไปเวทีไหนถ้าใครยังคงรักเสียงเพลงอยู่ก็ยังคงทำเพลงต่างๆออกมาอยู่อย่างเงี้ยฮะอย่างกรณีของบางแก้วนี่นะที่มีข่าวด้านลบย้อนกลับไปเมื่อประมาณปี61เนี่ยเห็นบอกว่ามีกรณีของไฟไหม้บ้านใช่ไหมฮะนะครับคือเขามีบาร์และบอนนะฮะก็คือบอนบางแก้วนะครับปรากฏว่าสำลักควันแฟนเขานะสำลักควันและเสียชีวิตดับคาห้องน้ำนะฮะอันนี้ตั้งแต่ปี61นะตามข่าวที่บอกเอาไว้นะฮะแล้วก็มีข่าวว่าเอ๊ะเขาทำร้ายร่างกายแฟนตัวเองอะไรเงี้ยนะฮะแล้วข่าวก็เงียบหายไปหลายคนถามว่าโดนจับหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะฮะบางครั้งบางทีอาจจะมีการปิดข่าวหรืออาจจะโดนคดีไปแล้วหรือยังไงไม่รู้ข่าวมันก็ปิดไปมันอยู่ที่ว่านักข่าวจะตามหรือเปล่าหรือว่ายังไงแบบไหนนะฮะแล้วคนชาวว่าบาสบอลจะกลับมาหรือเปล่าก็คงจะยากนะฮะอาจจะยากเพราะถ้าใจเขาจะทำต่อก็ทำนานละเราไม่เห็นในโซเชียลเลยไม่เห็นในโซเชียลอีกเลยนะฮะตอนแรกๆอ่ะที่บางแก้วหายไปนะเพราะอะไรนะฮะเพราะตอนนั้นสมัยนั้นน่ะมันเป็นยุคเกาหลีญี่ปุ่นกำลังมาพอดีคือพอบางแก้วเริ่มเบาลงเริ่มซาลงนะครับไม่มีผลงานแล้วปั๊บเนี่ยก๊อปไม้มันมาพอดีมันมายุคไล่ๆกันก๊อปไม้ตอนนั้นเป็นทรงเกาหลีเนาะตอนนั้นคนโอ้โหไว้ผมทรงลากทรายเหมือนเฟฟางแก้วสมัยก่อนใช่ไหมฮะกระแสบางแก้วคือดับไปเลยเพราะว่าอะไรฮะพอบางแก้วหน้าเขาเป็นไทยหน้าเขาไม่ญี่ปุ่นเกาหลีพอจบจากเกาหลีปุ๊บหมดจากทรงลากทรายปุ๊บนะฮะมันก็เข้าสู่โหมดเกาหลีเลยดาราทุกคนจะต้องหน้าขาวๆผ่องๆนะฮะหน้าใสๆปากแดงๆอะไรเงี้ยมันก็หมดอายุความมันก็หมดเรื่องราวของรูปแบบของศิลปินสไตล์นั้นแล้วฮะเมื่อเขาไม่ทำต่อด้วยต่างๆคือจบเลยก็เลยมีข่าวออกมาไงที่ว่ามีปัญหากันกับแฟนที่เสียชีวิตนะฮะก็จบไม่รู้เรื่องราวเลยอะไรสักอย่างเลยฮะคนชื่อบอนนี่คือน้องชายใช่ไหมเนาะบาสก็คือพี่ชายนะส่วนน้องชายก็คือบอนถ้าจำไม่ผิดนะฮะหายไปเลยนะแต่ศิลปินอื่นยังเห็นปกตินะนะฮะเห็นอยู่นะครับอย่างวงปลื้มเนี่ยเขาก็ไปทำเบื้องหลังไปทำคอนเสิร์ตไปทำเป็นทีมงานทำคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยวงปลื้มอะใจละเมอนะครับแต่ก็ไม่ได้ออกสื่อนะเดี๋ยวจะเห็นละปอนวงปลื้มนะฮะตัวนี้ตัวอ้วนมากนะอ้วนเหมือนพี่โอเลยเริ่มเทิมเลยทีเดียวนะครับหลายคนก็เปลี่ยนไปวงเอาก็อ้วนนะจุ๊บวงเอานี่ไปเป็นพนักงานบริษัทนะฮะไม่ได้ทำเพลงแล้วไปทำเป็นพนักงานบริษัทนะก็อ้วนเริ่มเทิมเลยทีเดียวระดับวงเอานะฮะนะฮะกวินค่ะอย่าไม่ว่ากวินค่ะใช่คนเออใช่กวินก็ร้องเพลงอยู่นะครับนะพูดถึงอะไรนะ3 to 1นะฮะเดี๋ยววันหลังนี้จะเล่าเรื่องหลอนให้ฟังอเมะป๊อปปี้เขาไปเจอเรื่องหลอนตอนที่เขาไปเป็นแอร์โฮสเตสมีหลายเรื่องเลยเดี๋ยวจะเอามาเล่าฟังดีเจได้มีโอกาสได้ฟังที่เขาเล่าในรายการนะฮะเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังไปเจอเรื่องหลอนบนเครื่องบินเจอเรื่องหลอนบนเครื่องบินหลายเรื่องทีเดียวเนี่ยบนเครื่องบินก็มีวิญญาณได้เหมือนกันเลยคนถามว่ามีหรือดีเจเขาบอกว่ามีมีก็มีเดี๋ยวจะไปรวบรวมมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังในวันต่อๆไปกันรายการสำหรับสาวคนนี้ป๊อปปี้นะฮะป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์นะฮะไม่ทองคำคนละคนแล้วนะฮะเอาละครับเดี๋ยวทิ้งท้ายดีกว่านะเย็นนี้นะครับมา5โมงครึ่งแล้วขอบคุณ True Detect ด้วยกันละกันนะฮะเกียร์ไนท์ก็หายเกียร์ไนท์ไปเป็นอาจารย์ครับไปเป็นครูสอนฮะพี่เบนเกียร์ไนท์ไปเป็นครูสอนอาจารย์เกี่ยวกับดนตรีที่มหาลัยสักอย่างดิจะลืมไปละอยู่กรุงเทพนั่นแหละไม่ได้หายไปไหนเขาไปออกรายการ The Voice อยู่นี่แต่ตอนนี้อ้วนขึ้นนะตัวใหญ่เบิ่มเลยอ้วนขึ้นนะฮะพี่เบนเกียร์ไนท์นะคนมีคู่ไม่รู้หรอกนะฮะไปเป็นอาจารย์สอนร้องเพลงดนตรีนะครับที่มหาลัยเป็นอาจารย์อย่างเต็มรูปแบบแล้วนะฮะมาออก The Voice นะเมื่อประมาณสัก 4-5 ปีที่แล้วนะฮะนะครับหลายคนก็ไปทำตามเวทีตามงานที่เองชอบบางคนก็ไปเป็นครูเป็นอาจารย์เนี่ยฮะก็ว่ากันไปตามนั้นตามสายงานที่ตัวเองชอบนะฮะถ้าเล่าบางคืนกลางคืนจะได้บรรยากาศมากกว่านะฮะ
อาเมสหลับกี่โมงอ่ะกลางคืนก็แอบกลางคืนมันจะไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ก็ได้อยู่นะกลางคืนก็ได้แต่ต้องดึกๆเลยนะฮะห้าทุ่มเงี้ยก็มีโอกาสอยู่แต่กลางคืนคนฟังน้อยอ่ะเมสกลางวันคนฟังเยอะกลางคืนคนก็เล่าสองรอบก็ได้อ่ะเล่าทั้งกลางคืนกลางวันไงนะฮะเอาละครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังมากเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่ช่วงนี้ห้าโมงครึ่งเลยขอพักเสียงกันก่อนกันละกันนะครับเดี๋ยวปิดท้ายด้วยเพลงที่รักของพลาสมาละกันที่ฝากไว้นะครับขอบคุณ True Detect ด้วยให้การดูแลให้การสนับสนุนกันนะ True Detect นะครับแล้วก็ร้านยำปูม้าจัดยอดครับทานครบ 1,200 นะครับรับไปเลยร่ม1คันนะครับร่ม1ใบร่ม1อันร่ม1ด้ามใช้คำว่าอะไรดีร่ม1ชิ้นจากยำปูม้าจัดยอดได้กันละกันนะฮะร้านจะยาวครับไปทานอาหารอร่อยกันได้หมูหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งนะที่นี่ครบครันเลยพร้อมเสิร์ฟทุกเมนูนะฮะที่ร้านจะยาว2สาขาครับแยกหลุยส์สันกำแพงแล้วก็สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้านะครับไปใช้บริการนะอย่าลืมบอกว่าฟังมาจาก DJ ด้วย DJ วิญญาณทันนะฮะจะได้ให้เจ๊ยาวได้ชื่นใจว่าแฟนรายการไปทานมาแล้วนะครับอาเมียกว่า4ทุ่มบางคืนก็ตีหนึ่งค่ะเดี๋ยวว่างๆก็มาฟังสี่กลางคืนนะฮะแต่กลางคืนมันจะวุ่นวายมากพอดีเจนไลฟ์เป็นยูทูบด้วยแล้วมันพวกยูทูบมันวุ่นวายฮะมันแบบไบโพล่ากันนะ ก็เลยส่วนมากจะมานั่งจัดรายการมานั่งด่าคนฟังมากกว่านะฮะ มานั่งด่านะฮะกลางคืนดูซีรีส์ใช่ไหมฮะดูซีรีส์โอ้ซีรีส์เกาหลีเกาใจนะฮะดีเจชอบสายไหนครับสายไหนยังไงพี่ไม่เข้าใจพี่ทีมดีเจชอบสายไหนครับไหนสายอะไรฮะสายไฟสายอะไรฮะเอาละครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวคงจะต้องทิ้งท้ายกับเพลงนี้ครับนี่คือ Plasma วงนี้หายเลยเนาะไม่เห็นหน้าเลย Plasma นะครับ Plasma แล้วก็ไม่เคยเห็นนักร้องเลยนะถ้าดู YouTube น่าจะเห็นมิวสิกวิดีโอเขาอยู่นะฮะ Hobbit ก็หายไปนะแต่ Infamous นะเห็นอยู่ Infamous นะเห็นอยู่นะฮะแอบฟังอยู่ค่ะจะนอนเปิดออนไลน์ไว้อ๋อนะฮะดีเลยนะอเมซจะได้มีเพื่อนเนาะบางคนนี่เปิดบีพีเรดิโอตอนกลางคืนแล้วก็หลับไปเลยให้มีเสียงออกทั้งคืนนี่เนาะจะได้ไม่เหงากันนะฮะโอเคเดี๋ยวขอตัวก่อนนะครับห้าโมงครึ่งเดี๋ยวไปหาอะไรทานดีกว่านะครับแต่คือไม่ได้ทักทายเฉยใช่ไหมฮะได้เลยนะจ๊ะแล้วเจอกันครับเพลงนี้พี่จอมตรายอยากฟังเนี่ยอันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ึกถึงเพลงเพราะยุค90นึกถึง BP Radio สตริงเก่ายุค90สตริงใหม่ไทยสากลฟังได้ที่ BP Radio

ทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ VP Radio ในค่ำคืนนี้นะครับสวัสดีวันจันทร์นะครับทักทายยามค่ำคืนวันนี้วันจันทร์ที่20นะครับเดือนกรกฎนะ2569นะฮะลงมาทักทายในช่วงเวลาค่ำคืนนี้ได้เลยนะฮะกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังเมื่อกี้จบไปกับเพลงหลับข้ามวันเนาะมาแบบร็อกๆเลยเพลงของ Sweet Melody นะครับได้เวลามาทักทายมาส่งเพลงกันแล้วในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะครับเป็นไงบ้างวันนี้อากาศแต่ละพื้นที่นะฮะมีฝนตกอากาศร้อนไหมทางภาคเหนือวันนี้แดดไม่ออกนะแดดไม่ค่อยออกนะฮะแต่อากาศก็สบายดีนะฮะทักทายทางบุญทริกด้วยนะครับทางบุญทริกเดชอุดมนาจรวยด้วยนะฮะที่กำลังฟังเพลงในช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยนะครับตอนนี้ใกล้จะเข้าสู่ช่วงเวลาของสี่ทุ่มพอดีนะตาทาง YouTube มาแล้วสุวิมลสวัสดีคืนวันจันทร์ค่ะขอเพลงคืนจันทร์มอบให้กับทุกคนนะสุวิมลนะครับมาร์คคงก็มาแล้วเหมือนกันนะฮะอ่ะมันใครมาถึงแล้วทักทายกันได้นะครับเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงเพราะนะฮะส่งให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในการในช่วงเวลาของค่ำคืนนี้เลยนะฮะทำอะไรกันอยู่บ้างมาทักทายกันได้เลยนะจ๊ะสวัสดีพี่โอ้ด้วยแล้วกันโอ้โอ้นะมาแล้วครับเควินคีแลนตำนานลูกหนังโอ้ส่งข่าวมาเหรออ่ะเดี๋ยวสักครู่จะอ่านให้ฟังแล้วกันนะฮะวันนี้เรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับบอลโลกเนาะเรียบร้อยแล้วนะอ่ะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเดี๋ยวรอคนฟังใน YouTube มาสักครู่นึงแล้วฟังเพลงกันก่อนกันแล้วกันคืนนี้นะครับคืนนี้จันนนท์พองมองแล้วคิดถึงแต่เธอตัวฉันเองมองเมอ

0: คืนนี้จันนวลผ่องมองและคิดถึงแต่เธอนะฮะฟังเมื่อไหร่ก็ยังเพลาะเหมือนเดิมสำหรับเพลงนี้เลยนะฮะคืนอังคารคุมโปงแหละพี่โอคืนอังคารคุณพงคืนจันทร์ครับคุณจันทร์เพลงนี้นะฮะคอจอคืนจันทร์นะครับมาทักทายกันค่ำคืนนี้กับเพลงที่คุณฟังอยากฟังกันกับดีเจวินเลยนะฮะใครมาถึงแล้วเซย์ฮายกันได้เพลงนี้ขอมาจากสุวิมลนะฮะสวมสุวิมลนั่นเองครับนะฮะคืนนี้จันทร์นวลผ่องมองและคิดถึงแต่เธอทักทายนะครับอันนี้อะไรอ่ะ RBS อะไรอ่ะ RBS นะฮะ Radio Hi Radio Hi RBSRBS Dan นะครับสุวิมลมาร์คหน้าเท่านะบัวชมพูนะครับเซย์ไฮด้วยกันละกันเซย์ไฮได้เวลามาทักทายแล้วก็มาเลือกเพลงเพราะนะครับให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับในช่วงเวลาของค่ำคืนนี้กันได้เลยนะใครมาถึงแล้วก็เซย์ไฮกันได้เดี๋ยวจะหาเพลงเพราะๆส่งให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์เนาะพี่โอเนาะวันนี้วันจันทร์อังคารคุมโปงแหละฮะอังคารคุมโปง close up นะฮะโดยสนับสนุนโดยน้ำจิ้มพันท้ายนรสิงห์นะฮะคำไหนคำนั้นนะฮะเอาคนละรายการแล้วเนาะสวัสดีพี่สุเมธละกันนะฮะดีใจครับขอเพลงหน่อยฮะคิดหนักของลามานูนคิดหนักมีด้วยเหรอเพลงนี้พี่คิดในใจป่ะฮะคิดหนักคิดในใจหน้าก็เท่าอะไรอย่างมาคงหน้าก็เท่าผมก็งอกนะฮะมาคงเป็นไงบ้างเมื่อคืนนี้ฟุตบอลเมื่อเช้านี้ฟุตบอลนะฮะเมื่อเช้านี้เป็นไงบ้างโอเคไหมผลการตัดสินฟุตบอลที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้โอเคไหมนะฮะมาใครนะมาเลยจ้ะมา0840456862ได้เวลามาทักทายนะได้เวลามาทักทายกันแล้วในคืนนี้มีสายกันมาพอดีเลยสายแรกเลยวันนี้นะฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่ยินดีค่ะ
0: สวัสดีนัตตี
1: ้ขอพี่ยินดีกินข้าวเย็นแล้วค่ะ
0: กินไปแล้วจ้ะกินกับไอ้นัตตี้กินกับอะไร
1: วันนี้กินข้าวขาหมูค่ะ
0: อ๋อเหรอซื้อมาแพงไหม
1: 60บาท
0: แล้วอิ่มไหมนะ
1: อิ่มค่ะ
0: อ๋อวันนี้ขอเพลงอะไร
1: เหตุผลของวิกแอนแล้วก็สุดท้ายของได้
0: เลย2เพลงนะโอเคนะเดี๋ยวเปิดให้นะสวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: นัตตี้บอกค่ะเดี๋ยวหาให้ฟังละกันนะที่ฝากเอาไว้ในคืนนี้นะฮะว่าใครหน้าไมค์มาเลยนะจ๊ะ0840456862นะครับทักทายกันได้พี่โอบอกว่าดีเจครับวันนี้เควินนะฮะเดี๋ยวเขาดูก่อนนะที่ส่งมาเควินคีแกนนะครับตำนานลูกหนังลาโลกนะครับในวัย75หลังสร้างชื่อกับลิเวอร์พูลนิวคาสเซิลแล้วก็ฮัมบวกนะครับคีแกนนะครับคืออดีตดาวดังผู้โด่งดังจากความสำเร็จในบุนเดสลีกาคว้าอะไรอ่ะบัลลังดอร์สองสมัยนะคว้าบัลลังก์2สมัยนะพิมพ์ผิดนะคว้าบัลลังก์2สมัยนะและก็บาท่าเดือดนะ I will love it นะฮะกับเฟอร์กูสันนะครับเสียชีวิตในวัย75ปีหลังตรวจพบมะเร็งระยะ4ตามแถลงครอบครัวอ๋อเป็น AI ทำมาใช่ไหม AI มันชอบพิมพ์ไปเรื่อยนะอ๋อเหรอเสียชีวิตไปแล้วนะแสดงความเสียใจด้วยกันละกันนะฮะนักเตะนะฮะปีนี้นักเตะก็สร้างปรากฏการณ์ใหม่เนาะอ๋อบอกว่าขอฟังดวงได้ดีเจวินดวงหรอได้สิเดี๋ยวหาเรื่องดวงมาให้ฟังนะฮะมาสวัสดีพี่เฟิร์สด้วยนะฮะขอเพลงไม่คู่ควรของบางแก้วด้วยกันฮะบางแก้วพันไทยนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังเลยกันนะฮะมาเดี๋ยวใครจะหน้าไม้ทักทายกันนะเดี๋ยวเปิดเพลงที่ฝากมาในคืนนี้นะฮะไม่ใช่บัลลังก์มันคือบัลลงดอบัลลงดอคือแปลว่าอะไรอ่ะบัลลงดอแปลว่าอะไรไม่รู้ไม่ได้อยู่ในวงการบอลบัลลงดอแปลว่าอะไรขอเพลงหนักใจนะฮะหนักใจของลามานูนนะฮะโอเคเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะฮะสวัสดีครับมาคุง
2: สวัสดีครับ
0: มาให้ข้อมูลหน่อยเรื่องบอลเป็นไงบ้างเมื่อเช้านี้จบไปแล้ว
2: โอ้ยเรียกว่าแพ้จะเรียกว่าชนะแบบบุกอยู่ฝ่ายเดียวเลยก็ได้
0: เหรอ
2: เพราะว่า90นาทีทั้งครึ่งแรกครึ่งหลังนี่สเปนบุกอาร์เจนตินาอยู่ฝ่ายเดียว
0: ใช่เมื่อเช้าดูอยู่เหมือนกัน
2: เพราะว่าคือมันแบบคือแบบไงคืออย่างที่ว่าพี่วิน
0: ครับ
2: พลังวัยหนุ่มกับพลังเก่าคือก็พลังหนุ่มมันจะสดใหม่ฝ่าไง
0: ใช่คนนี้เขาเชื่อเลยนะฮะที่ทำประตูให้ได้อะชื่ออะไรนะ
2: ที่ทำประตูให้
0: ปน
2: โซลาโซ
0: เลสอายุเท่าไหร่นะฮะ
2: น่าจะประมาณ20ปลายๆเนี่ยน่าจะเก็บผมประมาณ2ปี
0: อ๋อครับครับ
2: น่าจะประมาณ27 28เท่าที่เคยดูมา
0: แล้วเมสซี่เขาอายุเท่าไหร่ฮะ
2: เมสซี่39

0: ครับ
1: ก็มันกันแต่ว่าถ้าพูดถึงในระดับเดียวกันก็แก่แล้วเนาะแต่ถ้าเป็นคนทั่วไปก็กลางๆเออ
0: พี่วินตามอายุขัยนักฟุตบอลนะเต็มที่ก็39 40นี่เค้าก็แก่กันทั้งนั้นแล้วนะแปดสตาร์ทเล็กๆอยู่แล้วนะ
1: ครับครับเข้าใจมันก็มีเด็กใหม่มาอย่างเนาะใช่มั้ย
0: พอ4 ปีทีไรมันก็จะเปลี่ยนแบบคนรุ่นใหม่เอามาแทนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถามว่ารุ่นโรนโดเมสซี่เนี่ยจบไหมผมว่า4ปีข้างหน้าไม่น่าจะมีชื่อของเยอะแหละเพราะมันน่าจะส่งต่อแบบถึงรุ่นน้องแล้ว
1: เข้าใจมันก็ต้องหมดเอาแล้วมันจะ40แล้วไงใช่ไหมครับ
0: เพราะว่าอีก4ปีข้างหน้าตอนนี้39อีก4ปีข้างหน้าก็40 41 42 43แล้ว
1: เออมันก็จะเลยไวแล้วล่ะ
0: มันก็43แล้วก็ใช้ตุ้งใช้ตังที่สะสมมาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นดีกว่าประมาณนั้น
1: จริงๆมันคิดว่าใจเขารักอยู่ฮะมาเนาะมันนักกีฬานี่มันไม่เหมือนนักร้องนะนักร้องมันร้องได้เรื่อยๆนะใช่มั้ยฮะ
0: นักร้องได้เรื่อยแต่นักบอลมันมีลิมิตของตัวเอง
1: เพราะร่างกาย
0: เพราะร่างกายเพราะอะไรนั่นแหละตามนั้นตามสภาพของนักบอลครับ
1: เออนั่นแหละฮะสรุปก็คือบุกฝ่ายเดียวอ่ะ
0: ใช่นี่คือเมื่อคืนผมรู้นะนะบอกว่าเออแบบร้อยจบต่อเวลาครึ่งแรกแล้วสงสัยต้องจุดโทษพอ106ครั้งนั่นแหละอ้าวโดนบุกอยู่ฝ่ายเดียวโดนจนได
1: ้จนกระทั่งจบใช่ไหมครับ
0: ใช่นี่คือหวังนี่คือหวังที่จะให้จุดโทษนะเพราะว่าถ้าบาร์เซโลน่าได้จุดโทษนี่คืออาจจะอาจจะป้องกันแชมป์ได้เพราะว่าเคยผ่านจุดโทษมาแล้วเมื่อ4ปีที่แล้วไงจนได้แชมป์มาไง
1: คือหมายถึงว่าถ้ามีจุดโทษป้องนี่มีโอกาสพลาดมีโอกาสกลับไปกลับมาได้เนาะเพราะมันหลายลูกนะฮะ
0: ใช่ครับเพราะว่าผู้เล่นในชุดอาร์เจนตินาในยุค2016เนี่ยก็คือชุดเก่าของ2012เกือบทั้งทีม
1: อ๋อ
0: ใช่ครับเพราะว่ามีประสบการณ์ในการป้าแชมป์โลกมาแล้ว
1: เห็นไหม
0: ถ้าแบบยื้อไปถึงได้ถึงจุดโทษนี่ก็มีสิทธิ์อาจจะป้องกันแชมป์ได้แต่ยื้อไม่ไหว
1: เขาได้ไปก่อน106เนาะนาที106แล้วก็
0: เขาได้นาที106แล้วก็มาบวกกับอาร์เจนตินาโดนใบแดงไปเหลือ9คนด้วยมันก็เลยยิ่งเสียเปรียบไปใหญ่
1: ใช่เห็นโดนใบแดงเนาะมีหลายจังหวะเนาะที่แบบไปพลาดอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้ก็ถือว่าจบจือไปแล้วเรียบร้อย
0: จบไปแล้วแบบแล้วก็อีก4ปีข้างหน้ารอใหม่ครบรอบ100ปีฟุตบอลโลก
1: อ๋อปี4ปีข้างหน้าใครเป็นอันนี้เป็นอะไรนะเป็นเจ้าภาพอ่ะจำได้ไหม
0: 4ปีข้างหน้าเห็นเพราะว่าจัดสองทวีปนะ
1: หร
0: อคือจัดที่ยุโรปด้วยแล้วจัดทวีปยุโรปด้วยจัดทวีปยุโรปกับทวีปอเมริกาใต
1: ้อ๋อ
0: แล้วก็จะเพิ่มแบบจาก48จากเท่าไหร่เนี่ยเป็น64ทีม
1: โอ้โหยังเยอะขึ้นอีกเออ
0: คือปีนี้มันแข่งทั้งหมด100ฟอร์แมตนั่นแหละแต่ถ้าเพิ่มเป็น64ทีม4ปีข้างหน้ามันน่าจะแบบ130 140แมตช์เนี่ยน่าจะเพิ่มปีอีก30กว่าแมตช
1: ์ก็สนุกนะมันจะยาวๆหน่อยนานๆหน่อย
0: แต่มันแบบมันมองกันสองแง่สองมุมคือพี่บินคือ1คือเตะบอลโลกนี่คือพอหลังจบบอลโลกคือนักเตะที่เตะลีกอ่ะคือมันจะมีเวลาพักได้แค่ไม่กี่สัปดาห์ก่อนมันเปิดลีกไงเพราะว่ามันต้องมามีปีคือมันต้องไปพรีซีซั่นคือกับแบบบอลสโมสรอุ่นเครื่องเงี้ยคือถ้าทีมไหนตกรอบเร็วก่อนมันก็จะมีโอกาสได้ไปแบบ
1: ไ
0: ปฝึกซ้อมได้เร็วแต่ถ้าทีมชาติไหนได้เข้ารอบลึกๆเงี้ยแล้วนักเตะมีการล้าเงี้ยมันก็จะแบบไม่ไหว
1: มีทั้งข้อดีข้อเสีย
0: ใช่เขาเลยมองสมมุติว่าการเพิ่มทีมมันก็จะมีข้อเสียครับข้อเสียนักเตะคือนักเตะจะเหนื่อยล้าขึ้น
1: เพราะช่วงมันยาวขึ้นเนาะนะครับ
0: ช่วงมันยาวขึ้นแต่ในข้อดีของคนไทยคือการเพิ่มมาเป็น64ทีมก็มีโอกาสให้ทีมชาติไทยไปบอลโลก
1: เออเนาะมีโอกาสเหมือนกันมันก็กว้างขึ้นนะฮะ
0: มันกว้างขึ้นขนาดบุกเกาะเคปเวิร์ดที่ประชากรเขาบอกแล้วที่ประชากรทั้งประเทศคือน้อยกว่าเชียงใหม่ทั้งจังหวัดอ่ะ
1: ยังได้ไปใช่มั้ยฮะ
0: ยังได้ไปบอลโลกรอบสุดท้ายเลย
1: ก็รอดูอีก4ปีจริงก็ไม่นานมากคง4ปีเดี๋ยวแป๊บเดียวก็ถึงละ
0: ก็ก่อนจะอีก4ปีข้างหน้าก็2028ก็นี่ก่อนเลยยูโรสมัยแปด
1: มาก่อนใช่เออเนาะ
0: ยูโรมาก่อนเพราะว่ายูโรเพิ่งจบไปเมื่อ2024คือปีก็2028
1: มันก็สลับไปสลับมาไงเนาะแป๊บๆเหมือนกันนะฮะ
0: มันก็สลับไปกันเดี๋ยวก็อะไรนะบอลโลกแล้วก็มาโอลิมปิกโอลิมปิกโอลิมปิก ทำไมยูโรสลับกันไป
1: ก็จังหวะนี้ก็สบายเลยแล้วก็ได้ดูบอลไปเรื่อยๆเนาะสนุกสนานนะ
0: ใช่
1: ดีละ
0: มีเพลงใหม่ของพี่เกมเตรียมมาตัดอ่ะชื่อเพลงว่าอัสดงอ่ะอยากฟังเพลง
1: อัสดงเหรอฮะ
0: ใช่อัสดงน่าจะหมายถึงลูกพระจันทร์นะความหมายของอัสดง
1: อัสดงเหมือนกับมันแบบประมาณแล้วมืดๆคึมๆมันอาทิตย์อัสดงนะฮะ
0: อาทิตย์อัสดงเนี่ยเห็นมาไปได้3วันแล้ว
1: แต่ยัง
0: ไม่ลง
1: ความอ๋อเดี๋ยวไปหาดูเน
0: า
1: ะ
0: อะไรนะบอลโลแล้วก็มาโอลิมปิกโอลิมปิกแล้วก็มายูโรสลับกันไป
1: ก็จังหวะนี้ก็สบายเลยแล้วก็ได้ดูบอลไปเรื่อยๆเนาะสนุกสนานนะดีละ
0: มีเพลงใหม่ของพี่เกมเตรียมมาตัดอ่ะชื่อเพลงว่าอัสดงอ่ะอยากฟังเพลง
1: อัสดงเหรอฮะ
0: ใช่อัสดงน่าจะหมายถึงลูกพระจันทร์นะความหมายของอัสดง
1: เหมือนกับมันแบบ

0: อเคขอบคุณมากครับบ้าคุงครับ
1: ยังมี2เพลงใน NN นะที่ขอไว้ก่อนหน้านี
0: ้เห็นละเห็นละครับขอบคุณครับก็มาคุงก็มาให้ข้อมูลนะฮะว่าก็เมื่อเช้าก็ดูอยู่เหมือนกันนะฮะดิฉันก็ดูอยู่นะฮะก็โหกว่าจะยิงเข้าเมื่อเช้าประมาณ 04:00 กว่านะพี่โอ้เนาะ 04:00 เกือบจะครึ่งอ่ะกว่านาทีที่106อ่ะใช่มั้ยฮะจากนั้นปั๊บก็จบเลยหมายถึงว่าไม่สามารถทำได้แล้วก็มีจังหวะฟาวต่างๆหลายรอบก็จบไปนะก็จบไปเลยนะฮะนั่งรอเมื่อไหร่จะสว่างแล้วยังไม่เข้าสักลูกเลยนะ0ต่อ0ตลอดเลยนะฮะพี่โอบอกว่าดีเจครับนักเตะยอดเยี่ยมของนิตยสาร Frogs นะฮะในประเทศฝรั่งเศสครับซึ่งให้โค้ชทีมชาติกับกัปตันทีมชาติเป็นคนโหวตว่าปีไหนใครสมควรได้ต้องเล่นเก่งแล้วได้แชมป์หลายแชมป์ในแต่ละปีมัน100ปีฟุตบอลโลกพอดีในรอบหน้าเขาเตะกันมาตั้งแต่เรายังไม่เกิดถ้วยเปลี่ยนมา2รอบแล้วเหมือนพรีเมียร์ลีกเขาก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนตัวแต่พวกแฟนแมนยูรับความจริงไม่ได้อ้างนั้นอ้างนี่อ้างอะไรเนี่ยอ้างนับแต่พรีเมียร์ลีกอ้าวนั่นไงนะฮะพี่โอมาแล้วนะฮะส่งมาน้องร้อนบอกว่าที่ FM 99ปะคะคุยแต่เรื่องบอลอ้าวใช่แหละ FM 99จ้ะพี่เฟิร์สบอกว่าคนที่จะได้บัลลงดอคือคนที่มีผลงานดีในรอบ1ปีอ๋อเหรอโอเคโอเคนะฮะอันนี้ก็เราก็ได้ติดตามเนาะนะทักทายพี่ต้นคุงนะฮะบ่าวลำพูนนะฮะทักทายรอบดึกครับดีเจกำลังเลิกงานพอดีนะฮะทักทายมาอ่ะมาเปิดเพลงเซตแรกกันก่อนมามาเมื่อกี้มาคุงส่งเพลงได้เดี๋ยวขอเตรียมเพลงเดี๋ยวขอเพลงของน้องร้อนน้องร้อนว่ะน้องอะไรนะน้องเนตตี้ก่อนแล้วกันนะเหตุผลของ Black Head เหรอครับเดี๋ยวจุดคอนเสิร์ตก่อนนะ Black Head นะฮะใครมาถึงแล้วเซย์ไฮกันได้นะครับกับเพลงที่อยากฟังกันนะฮะในคืนนี้นะเดี๋ยวว่าจะหน้าไมค์ก็ช่วงหน้าเดี๋ยวเปิดสายกัน

0: แค่อยากให้รู้ไว้ว่าฉันไม่เคยรักใครเท่าเธอไงเพลงจาก Black Cave นะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับมาทักทายบิ๊กซากาจาด้วยนะครับนะครับโปเต้วันนี้อาจจะหลับไวหน่อยเพราะว่าพ่อเมียมันอยู่ด้วยเหรอฮะโอ้ยหลับไวแล้วล่ะฮะมาทักทายกันช่วงนี้ค่ะจะนั่งไมค์ก็เรียนเชิญได้นะครับมาดีเจกำลังไล่ตั้งเพลงที่คุณผู้ฟังส่งมาอยู่นะครับเนาะครับนอนไวช่วงนี้รับพ่อเมียมาอยู่ด้วยนะฮะปะท้อพ่อเมียมักลีเจนซี่เหรอโปเต้ฮะโปเต้ส่งมาแล้วก็ขวดแก้วเหล้าลีเจนซี่เต็มห้องเลยทีเดียวนะฮะดีโปเต้ไม่กินนะฮะเอาทักทายทนายหนุ่มด้วยกันแล้วกันทนายหนุ่มครับมาแล้วฮะนี่บอกพ่อเมียนะโปเต้นะจะเข้าพรรษาแล้วนะครับต้องหยุดเล่าบ้างนะฮะหยุดเล่าเข้าพรรษาในปีนี้ใครตั้งใจจะหยุดเล่าเข้าพรรษาบ้างไทยหนุ่มเนี่ยไม่ดื่มแล้วเนาะดื่มไหมไทยหนุ่มไม่ดื่มพี่ต้นคงครับเข้าพรรษาหยุดดื่มหยุดดื่มไหมพี่สนครับพี่สน S99มาแล้วพี่สนบอกว่าดีจ้ะครับแวะเป็นโลตัสแป๊บหนึ่งแบบบอกนะจะไปซื้อ S99 ฮะแวะ S99 ใช่ไหมมาพักไทยกันคืนนี้ที่0840045662เอาเนตตี้โทรมาอีกรอบหนึ่งเนตตี้โทรมาอีกรอบนี่คืออะไร จะมาเปลี่ยนเพลงเหรอเดี๋ยวขอรับสายนายอีกรอบด้วยนะฮะว่าไงเนตตี้ฮะถ้าวางสายน่าจะมาทวงเพลงนะฮะน่าจะมาทวงเพลงเนตตี้เมื่อกี้เพลงสุดท้ายน่าจะเป็นแท็กสุดท้ายนะน่าจะเป็นแท็กสุดท้ายนะฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่วินน้องหงส์ร้อนรายงานตัวค่ะ
0: สวัสดีจ้าเสียงใสมาเลย
1: สวัสดีเจ้า
0: เจ้าเจ้ากันไปเจ้า
1: เจ้าเจ้าค่ะเมื่อคืนนะคะพี่วิน
0: ครับ
1: สเปน5พาวนะคะ
0: อ๋อโหรวยอีกแล้ว
1: กระทิงดุนะคะ
0: กระทิงดุมาก
1: มันไม่รวยค่ะพี่วินมันเจ้าเจ้านะคะ
0: มันเจ้าเจ้าหน้าไอตกนะมันเจ้าเจ้า
1: เพราะว่ามัน90 นาทีอะค่ะพี่วินมันเสมอในเวลา
0: อ๋อเข้าใจมันอยู่ในช่วงนั้นเนาะมันเลยเวลาเออ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะพ
0: ี่
1: วินคะคืนนี้ขอเพลงหน่อยค่ะ
0: เพลงอะไรจ๊ะ
1: ขอเพลงเจ็บนี้มันลึกนะคะของกาลาค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยครับ
1: ค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอฟังค่ะพี่วินวันนี้เอาสั้นๆพอ
0: แค่นี้พอเน
1: า
0: ะ
1: แค่นี้พอค่ะไม่เหมือนคนที่แบบเมาไก่เนื้อค่ะพี่วินหนูเปิดมาหนูตกใจหนูรู้ว่าหนูอยู่ FM 99
0: มาคงจะเปลี่ยนรูปแบบรายการใหม
1: ่ฝากทักทายพี่สนพี่โอจับแมวด้วยค่ะพี่วิน
0: จ้าแล้วผู้ชายทุกคน
1: ผู้ชายทุกคนในคลื่นเลยค่ะ
0: จ้าได้เลยครับ
1: ตอนรอลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าค่ะพี่วิน
0: จ้ายินดีครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับน้องเราบอกว่าเชียร์บอลลีกใหญ่ค่ะบอลลีกตอนนี้กลับมาแล้วใช่ไหมฮะบอลใหญ่บอลมาตรฐานนะฮะระดับมืออาชีพอะกลับมาแล้วใช่ไหมเออนะฮะพี่สน S99นะครับมาแล้วจ้าพี่สนไม่หยุดเล่าเข้าพรรษาแล้วฮะอีกอาทิตย์เดียวจะเข้าพรรษาแล้วนะฮะจะงดไหมจ้าปีนี้เดือนนี้นะฮะท้ายหนุ่มบอกว่าถือศีลครับไม่ดื่มครับตื่นธรรมตื่นธรรมว่ะสวัสดีครับ
2: ครับ
0: สวัสดีครับชายกาม
2: ขอเพลงหน่อยครับพี่
0: เพลงอะไรครับ
2: ของตายของโจอี้ครับ
0: ของตายโจอี้ภูสิทธิ์ครับให้ใครไหมให้ใครไหมเอ้าชายกามวางไปละไม่ได้ยินเสียงดีเจวินแล้วนะดีได้ยินเสียงได้ยินว่าเป็นเพลงของตายเมื่อกี้เสียงชายกามใช่ไหมฮะดีเจเมมว่าชายกามมันขึ้นชายกามนะใช่ไหมฮะจะเช็คด้วยนะออยลี่ใช่ไหมฮะสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับดีเจวิน
0: ว่าไงเอ่ยหัวเราะมาก่อนละ
3: ผมโต๊ะเรื่องบอลโลกผมโต๊ะผมเพิ่งเปิดเมื่อวานซืนเนี่ย
0: โต๊ะเพิ่งเปิดเมื่อวานซืน
3: โต๊ะบอลอะ
0: โต๊ะบอลเปิด
3: เล่นอังกฤษก็ได้เล่นอังกฤษก็ได้แล้วก็เมื่อวานเล่นอันเดน่าก็ได้เล่นทัวร้อยเอง
0: ไหนจะโดเนทให้จิวินใช่หรอฮะ
3: อะไรนะ
0: จะโดเนทให้จิวินไม่ใช่หรอจะโดเนทเมื่อไรจะโดเนทนะจะ

0: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนได้แค่ร้อยเด
1: ีย
0: วเอง
1: ได้นิดเดียว
0: ได้แค่ร้อยเดียว
1: มันแล้วแต่ไม่เป็นไรแซวเล่นเฉย
0: เดี๋ยวรอไอ้เดี๋ยวหน้าเนี่ยมีคนละครึ่งก็แหละเดี๋ยวหน้าหมดเลยโอนได้ร้อยเอง
1: แล้วแต่พี่
0: จะบอกเอง
1: แล้วเดินไปไหนนะฮะเดินไปไหน
0: ไม่เดินไปไหน
1: เสียงช็อตแชปเหมือนกำลังเดินอยู่อ๋อนี่ขอเพลงอะไรฮะ
0: เป็นแฟนกันแต่เมื่อไร
1: กันลาเหร
0: อครับ
1: ได้เดี๋ยวเปิดให้
0: ครับ
1: โอเคนะสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับพี่แชมป์นี่สไตล์การติดอ่างของพี่แชมป์กับมาร์คคุงนี่คนละแบบเนาะพี่โอ้เนาะพี่บอกว่าบอลลีกมา12สิงหาลาลิก้าพรีเมียร์ลีกประมาณ21สิงหาครับบีเจอ๋อนะติดขัดๆนะฮะนะฮะเหมือนพี่โอ้เนาะพี่โอ้นี่พี่โอ้เนี่ยเขาพูดช้านะเห็นตลกยังพูดช้านะสวัสดีครับดีเจวินก็จะพูดช้านะฮะแต่พิมพ์ไว้ไวนะการพนันนะน้องของร่อนรู้ทุกอย่างแม้กระทั่งปั่นแปะอันนี้พี่โอ้บอกเอาไว้นะฮะรู้ทุกอย่างนะฮะพี่เอ็มอันดรสีสวัสดีจ้าบอกว่าขอเพลงหน่อยครับส่งมาเลยครับเพลงอะไรวันนี้ฝากมาแล้วนะฮะนะครับมีสายไหมฮะมีสายทักทายมาเลยนะครับเดี๋ยวจะได้เปิดให้ฟังนะครับวันนี้มีขอเพลงใหม่ของพี่เจมเรืองศักดิ์มาด้วยยังไม่ได้ฟังเลยแต่ขอฟังหน่อยเพิ่งปล่อยมา 4-5 วันที่แล้วนะครับกับค่ำคืนนี้นะฮะมาทักทายมาเปิดเพลงต่อกันดีกว่านะบอลลีกระดับมาตรฐานโลกกลับมาแล้วนะฮะเมื่อกี้แนตตี้ขอแท็กสุดท้ายใช่ไหมขอเพลงสุดท้ายพี่โอไม่รู้เพลงไหนน่าจะเพลงนี้แท็กสุดท้ายนะฮะมันมี2เพลงนะคำขอสุดท้ายอีกอันหนึ่งนะฮะขอนี่ต้องมาลุ้นตลอดว่าเพลงอะไรขอเพลงของดาโนฟินค่ะผู้หญิงผู้ชายร้องครับไม่รู้ค่ะดาได้เป็นผู้หญิงผู้ชายไม่รู้ค่ะแท็กสุดท้ายครับเพลงนี้

0: สุดท้ายนะครับที่ฝากเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับไดโดฟินนะฮะขอมาเลยนะฮะอาตั้งแต่พี่ป้อ SRJ ด้วยนะครับพี่ป้อโทรศัพท์มาหน้ามาหน่อยสิอยากคุยกับป้อโทรมาหน่อยเมาแน่ๆเลยสงสัย SRJปอนปอนนะครับเซนนะฮะทักทายด้วย RBS Dan 8587347 Hi RBS Dan 8347ไม่ใช่คนไทยใช่ไหมคนเนี้ย Where you come from RBS ชายกาเมื่อกี้สแกมขอเพลงอะไรนะของตายเนาะที่ฝากมานะครับมีใครจะหน้ามาอีกไหมมาทักทายแล้วเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังกันดีเจตั้งไว้นะครับมีแท็กสุดท้ายเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงใหม่ของพี่เจมส์เรืองศักดิ์ขอฟังหน่อยเพลงนี้เป็นยังไงยังไม่ได้ฟังเลยชื่อเพลงว่าอัสดงนะอัสดงเจ็บนี้มันลึกกะลาครับของตายโจอี้ไปเป็นแฟนกันตั้งแต่เมื่อไหร่กะลานะฮะเวยๆมาริสาหอมมาคุงนะที่ฝากไว้นะครับโปเต้ลองทีวีเครื่องใหม่เหรอกี่นิ้วเนี่ยของ LG เหรอเป็น Google TV นะดิจิเป็นก็ใช้ Google TV เหมือนกันมากคงมันดีนะมันดีกว่า Android อีกนะฮะมันดีแต่ว่ามันก็อยู่ที่แรมมันเนาะพี่สนวันนี้เจอครับแก้วนี้ฝากน้องหงร่อนด้วยแล้วก็แฟนรายการทุกคนที่ฟังอยู่ครับไหนแก้วไหนมาแล้วแก้วนี้มาแล้วนะมาเดี๋ยวครับเปิดมารับสายก่อนมาสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่วิน
0: สวัสดีครับ
1: พี่เอ็มคุณเอ็มอรัญญาวาสีมาแล้วเหรอคร
0: ับ จ
1: ะไปส่วนวัน
0: อ
1: ีกปะ
0: เอ๊ะมาแล้วพี่แต่เดี๋ยวพี่ถามแล้วก็ได้จะถามเรื่องอะไร
1: อยากรู้ว่ามาหรือเปล่า
0: เ
1: ขาก็มาเขามาขอเพลงแล้วก็จะหายแวบหนึ่งนะไปสวดมนต์ใช่ปะ
0: น่าจะอย่างนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าตอนนี้เงียบไปตะกี้บอกว่าจะขอเพลงแล้วก็หายไป
1: ใช่น่าจะไปสวดมนต์เข้าห้องพระก่อนขอไปทำจิตทำใจขอเพลงพี่วินก่อนนะ
0: เพลงอะไรดีขอรับบีเอาพี่เดี๋ยวจะถาม
1: เ
0: ลย
1: วันนี้จะขอเพลงหน่อยขอรับ
0: เพลงอะไรฮะ
1: ขอเพลงมุมเดิมนะขอรับ
0: มุมเดิมเพลงอะไรอ่ะ
1: ของศิลปินเขาชื่อว่าเสียงระบบ 19.1
0: ทำไมชื่อแปลกเลยเดี๋ยวขอเสิร์ชก่อนนะมุมเดิมนะครับ AI ละสิ
1: มุมเดิมของเสียงระบบ 19.1
0: เดี๋ยวเสิร์ชดิเป็น AI เหรอพี่หรือยังไง
1: ใช่ขอรับมันเพลงนี้มันเหมาะกับของดำสายใต้ยิ่งนักขอรับ
0: มันไปอ๋อ
1: ฟังแล้วมันเจ็บฟังแล้วมันแปรบขึ้นมานะครับ
0: มันจี๊ดจ้าจี๊ดจี๊ดนะฮะ
1: เจ็บแค่นิดนิดไม่เยอะหรอกแค่จี๊ดจี๊ดจี๊ดจี๊ดไม่ถึงครึ่งอ่ะครึ่งก็ครึ่งนิดนิดไม่เต็มร้อยก็แค่เต็มไม่ถึงกับร้อยหรอกแค่ร้อยไม่เกินร้อยกว่าหรอก
0: 300แล้วพี่500แล้ว500กว่าแล้วพี่ใช่
1: เดียวนิดเดียวเหมือนมดกัดที่ขี้เนี่ย
0: อันนี้พี่เอ็มอยู่เขาฟังอยู่พี่ถามว่าไงถามเลย
1: ถามอะไร
0: จะถามอะไรไหมเรื่องทำมงธรรมะอะไรไหมวันนี้หรือไม่มี
1: อันนี้เหรอ
0: ยังไม่พร้อมอ
1: ันนี้ไม่มีประเด็นอะไรพูดแต่เราก็หลักๆนะเราก็ไม่ตุดโต่งไม่อะไรนะไม่ตึงเกินไม่หย่อนไปผมเคยตึงไปไงพอตึงไปคิดจะไม่ขายเหล้าไม่ขายเบียร์มันอยู่ไม่ได
0: ้โอ้มันต้องอยู่ตรงกลางพี
1: ่ใช่ผมก็เลยอ้าวถ้ากลางๆผมก็คืออ่ะผมขายเหล้าขายเบียร์รู้ว่าผิดแต่ผมขออนุญาตให้ถูกกฎหมายก็กลางๆแล้วเน
0: า
1: ะ
0: แล้วอย่างนี้พี่คิดว่าร้านพี่เป็นที่อโคจรไม่ขอรับ
1: ไม่ใช่นะขอรับเพราะร้านผมแฟนพระเยอะขอรับพระอยู่เยอะ
0: พระช่วยไม่เอาโคจรตายละ
1: นั่นแหละเครื่องบอกว่าในบ้านผมนะก็แขวนพวกพระพวกเครื่องรางของขลังอะไรเยอะแยะหมดเลยผมไม่ได้เล่นพระไม่ได้จับพระมาส่งเหมือนที่เลิฟหรอกนะผมชอบพวกเครื่องรางของขลังมากกว่าอย่างตะกุดกุมารนรกยมกุมารีอะไรเงี้ย
0: ใส่ดาร์กเหรอพี่เขาเรียกว่าใส่อะไรอย่าใส่เครื่องรางนี่เหรอใส่มู
1: ใช่เครื่องรางของขลังแต่พ่อแก่ฤาษีผมเน้นฤาษีแน่นฌานสมาธิอ่ะทุกศาสนามีฌานมีสมาธิเหมือนกันหมดถ้าพระทัพเป็นของอิสลามก็อันเข้าอันออกรอบถ้าพุทธก็พุทธโทถ้าของคิดก็เข้าเยออกตูเนี่ยคือสมาธิอยู่ได้ทุกศาสนาอยู่แล้ว
0: เหรออ๋อใช่ใช่
1: อยู่ที่ว่าคนเราจะใช้สมาธิด้านไหนมันมีวิชชาสมาธิกับสัมมาสมาธิเนาะพี่เอ็มอรัญญวาสีรู้ดีถ้าพวกใส่ยเวทมนต์ดำคุณใส่พวกเนี้ยพี่วินเขาอยู่ในวิชชาสมาธิแต่เราอะสัมมาสมาธิไปสวดมนต์ใส่บาตรไหว้พระอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: แต่แม่ตาที่บุคคลดีที่สุด
0: ดีละเนาะ
1: ง่ายครูบาอาจารย์ผมสอนมานะวิธีทำเสน่ห์ที่ดีที่สุดเลยนะพี่วินรู้ป่ะ
0: คือฮะ
1: ใส่บาตรสูไหว้พระแผ่เมตตาที่บูชาในคนที่เรารักนั่นแหละแล้วเขาจะรักเราตอบเอง
0: อ๋อใช่ต้องแบบใส่ขาวฮะต้องแบบนี้แหละ
1: ใช่ใส่บาตรสวดมนต์แผ่เมตตาที่บูชาให้เขานั่นแหละแล้วเขาจะรัก ถ้าเราจะให้คนอื่นรักและเมตตาเรานะดูตัวเราก่อนเรารักและเมตตาคนอื่นบ้างแล้วหรือยัง
0: ถูกต้องนะครับ
1: กินใจโอ้ยกินใจโคตรซึ้งเลยพี
0: ่ธรรมะสวัสดีน้ำตาจะไหลนะฮะ
1: โอเคครับขอเพลงนั้นให้น้องหญิงของดับสายใต้ด้วยละกันขอรับ
0: ได้เลยขอรับนี่
1: ขอบน้ำใจยิ่งนักขอรับ
0: ขอบน้ำใจขอรับนะฮะอันนี้พี่พิเศษร่อนพี่พีเอ็มอรัญญวาสีบอกแล้วว่าใช่จ้ะคุณเสกร่อนพูดถูกแล้วครับสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิแปลว่าอะไรนะพี่สัมมาสมาธิพี่เอ็มอรัญญวาสีก็จะมีข้อมูลเยอะนะฮะจะเป็นภาษาทางบาลีเนาะภาษาในธรรมนะฮะก็จะเป็นการบัญญัติคำเอาไว้นะจ๊ะมาท้ายหนูว่าที่อโคจรห้ามสำหรับพระครับดีเจอัลตะคารวาสล่ะนี่ดีเจถามหน่อยที่อโคจรสำหรับคนธรรมดาเนี่ยเรียกได้ไหมพี่ทนายหนุ่มว่าไงเรื่องที่อาโคจรนะที่เห็นอย่างไรกับเรื่องนี้นะฮะที่อาโคจรจริงๆแล้วแปลว่าที่วัวห้ามผ่านนะพี่คือวัวห้ามผ่านคือวัวคือโคไงอะคือไม่อะวัวห้ามผ่านอาโคจรนะพี่ที่นั่นจะไม่มีวัวสักตัวเลยนะ เข้าสู่โหมดฟังเพลงธรรมดาแล้วพี่เลิกบอกไว้ที่ผ่านมานี่วุ่นกับเรื่องราวของฟุตบอลมากๆเลยนะฮะฮะมามีสายไหมจ๊ะเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันในค่ำคืนนี้นะครับน้องเมื่อเช้าดูบอลเสร็จแวะหลังมอซื้อกล้วยใส่บาตรโอ้โหพี่เลิฟนี่นะคนอื่นนะเขาเข้าผับยันเช้านะพี่เลิฟนี่ดูบอลยันเช้าเมื่อเช้าพี่เลิฟกลับถึงห้องกี่โมง6โมงเช้าเนาะ6โมงเช้า7โมงใช่ไหมฮะเมื่อเช้าพี่เลิฟเอาทีวีมาตั้งที่ตลาดเลยทีวีจอใหญ่ฮะมาตั้งเลยแล้วนั่งดูแต่ละดีเจวินว่าจะไปแต่ดีเจวินต้องตื่นเช้าอยู่ต้องตื่น9โมงอยู่นะฮะมันต้องไปทำงานอยู่ไงก็เลยไม่ได้ไปหาเสียดายนะฮะมาก็เป็นวัวที่เร่ร่อนถ้าวัวชั้นสูงจะไม่ไปมีแต่วัวเร่ร่อนนะครับอะโคจรไงวัวเร่ร่อนนะฮะพี่ละวัฒน์เมื่อเช้ากลับถึงห้อง7โมงเช้าพอดีครับดีเจมานะฮะมาฟังเพลงต่อดีกว่าช่วงนี้ไม่พี่ป้อ SRJ โทรมาสิป้ออยากฟังก็อยากคุยกับป้อ SRJ พี่ป้อ SRJ Music มาเร็วๆว่างไหมกดโทรศัพท์มาหน่อยเร็วๆอยากหน้าใหม่นะพี่ละวัฒน์อุตส่าห์นอน7โมงเช้าตื่น11โมงไม่ทันได้หลับดีเลยต้องตื่นแล้วลูกค้าตามอีกละลำใหญ่มากเลยนะฮะมาฟังเพลงต่อดีกว่าช่วงนี้นะครับเดี๋ยวพี่หนุ่มส่งอะไรมาเนี่ยฮะที่อะโคจรเหรอฮะอันนี้อะโคจรป่ะเมื่อคืนไปดูบอลกับเพื่อนมาอันนี้น่าจะเป็นที่อะโคจรนะพี่ที่อะโคจรว่ะมาฟังเพลงใหม่พี่โอ้เพลงของพี่เจมส์เรืองศักดิ์มีคนบอกว่าฟังไปฟังมาเสียงคล้ายพี่องค์ค็อกเทลอ่ะถ้าเป็นวัวคราวก็จะมีขนดกมีคราววัวคราววัวจรวัวคราววัวชั่วคราววัวจรนะครับอ่ะมาฟังเพลงใหม่ครับจากพี่เจมส์เรืองศักดิ์ลอยชูศักดิ์นะครับนักร้องเครื่องบินตกนะคนอังคารปริมมี่นะครับมาทักทายกันได้คืนนี้มา

ีคนบอกว่าเสียงคล้ายๆพี่องค์ค็อกเทลนะท้าอยู่เนอะท้าอยู่เนาะอัสดงอ่ะเจมเหลืองศักดิ์ลอยชูศักดิ์นะครับเป็นเพลงใหม่นะก็ดีดีเพราะดีเพราะดีนะฮะแล้วครับหนึ่งเพลงฝากมาในช่วงนี้นะครับเนาะกับช่วงเวลาค่ำคืนนะกับวันสบายๆนะครับเนาะทนายหนุ่มส่งภาพมานะครับเป็นภาพรอยสักนะฮะพี่หนุ่มนี้เห็นงี้เป็นคนชอบสักนะแต่ว่าเป็นสักแบบสักยันนะฮะเป็นภาพที่เคยไปสักมาแล้วเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้ยันอะไรอาจารย์อะไรเนี่ยทนายหนุ่มนะฮะนี่ส่งมาให้ดูนะฮะเข็มใหญ่มากสักเต็มหลังนะแต่หาภาพไม่เจอนานแล้วสักน้ำมันครับไม่ลงหมึกนะฮะสักน้ำมันใช่ไหมพี่โอ้ซ่อนรูปนะเนี่ยนะฮะเมื่อก่อนจะมีอาจารย์หนูกันภัยเนาะหายไปเนาะไม่รู้เขาไปไหนแล้วตรงนี้อาจารย์หนูกันภัยเมื่อก่อนนี่ดารานิยมไปสักกันเยอะมากเนาะสักเป็นยันอะไรต่างๆมากนานามากมายหลายคนนี่เป็นสายมูแต่ละรูปแบบแตกต่างออกไปพี่เอ็มอรัญวันศรีวันนี้ขอมา2เพลงนะครับฝ่ายเอสเบสมาวันนี้เพลงยูโกฮาม่าของปูพงศิษฐ์ด้วยแล้วก็ Have I Told YourLately นะฮะ Rock Stewart นะฮะเดี๋ยวหายฟังแล้วกันนะครับนะมาฟังเพลงนี้กันตรงนี้ครับเสียงไม่ค่อยเหมือนพี่เจมในตำนานเลยไม่แน่เนาะเสียงน่าจะเป็นการใช้การปรับเสียงเยอะไปหน่อยนึงมาฮะจับเจ็บนิ้วมันลึกครับของกลาครับที่น้องหงร่อนฝากไว้นะฮะก่อนจะเจ็บนิ้วมันลึกฝากหนึ่งแก้วจากพี่เสกร่อนก่อนนะฮะพี่เสกว่าดีเจครับฝากหนึ่งแก้วน้องแล้วก็สมาชิกแฟนบีพีเรดิโอทุกคนเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนอยู่ไหนเอ่ยแก้วพี่เสกเดี๋ยวก่อนแก้วพี่เสกหายครับเดี๋ยวหายพี่สนใช่พี่เสกพี่สนนะมาแล้วนะฮะหนึ่งแก้วครับแก้วพิเศษก่อนเข้าพรรษานะครับพี่สนนะนี่

นี่อันหนึ่งแก้วนะฝากน้องหงลอนด้วยแล้วก็ฝากให้กับ FC ทุกคนที่กำลังฟังอยู่ด้วยแล้วกันนะฮะพี่หนุ่มว่าเมื่อก่อนสมัยก่อนอ้วนตอนนี้ผอมแล้วตอนสักตอนอ้วนอยู่ใช่ไหมฮะพี่บอกว่าพี่หนุ่มก็ชอบสัก

ชอบสักถีบยันหลังเลยฮะยันด้วยหลังเท้าหรือหน้าเท้าพี่หนุ่มชอบสักถีบลงมาเซฮายกันช่วงนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันละกันนะครับนะฮะพี่ปอ SRJ โอ้โหนี่เซลฟี่ไหมดูกังนอนฟังอยู่พี่ปอในห้องเขาเป็นมีไฟสีแดงสีเขียวสีส้มด้วยนะฮะหลากหลายสีสันนะอยู่ในสตูดิโอนะฮะสงสัยเหมือนจะเมาดูท่าและหน้าตาลอยๆนะฮะสวัสดีแมงมุมด้วยกันอุ้ยแมงมุมหายหน้าไปนานมากแมงมุมสวัสดีครับวันนี้แมงมุมฝากเสียงร้องร้องซ่อนแอบด้วยนะฮะแต่วันนี้จะฝากเป็นของเอเชียเหรอฮะอุ้ยพี่โอ้พี่โอ้อะพิเศษแมงมุมเอาเสียงเอเชียมาส่งว่ะจะเปิดให้ท่อนหนึ่งยันน้ำเสด็จอุดมนะฮะทักทายขอเพลงเท่าเดิมยันน้ำเธอมาช้ารอก่อนเด้อมาดึกมาสายวันนี้ไม่สนว่าวันนี้มีแกงแครไก่ด้วยนะครับมาทักทายกันช่วงนี้กับเพลงที่อยากฟังกันนะฮะเจ็บนี่มันลึกของกลาครับของตาแต่โจอี้ไปเป็นแฟนกันตั้งแต่เมื่อไหร่มีโยโกฮาม่าโดยมีถนนสายนี้มีมาริสานี่ก็มีหลายเพลงที่ฝากมาที่ยอยเปิดให้ฟังครับมุมเดิมด้วยมา

ชื่อเพลงว่าเจ็บนี้มันลึกนะครับอาส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยขอบคุณพี่ปอ SRJ ด้วยฝากดาวเด่นให้ดีจีวินด้วยก็ฝากภาพมาด้วยผมว่าขอเพลงนาฬิกาทรายเพลงนี้พร้อมมากเลยได้แล้วเดี๋ยวรอฟังนะพี่ปอ SRJ พร้อมกับรูปนะนะฮะเดี๋ยวส่งให้นะครับเนาะพี่หนุ่มบอกว่าดีใจครับเมื่อกี้ที่รอยสักที่ส่งให้ดูเขาเรียกว่าคาถาหลังเหรียญครูบาศรีวิชัยครับนะโมพุทธายะพระคาถาพระเจ้า5พระองค์คนเล่นพระจะรู้จักดีเอาจริงเหรอดีจีวินไม่ได้ดูอยู่ในสายนี้

ี่พี่ก็เลยไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรนะคุณสักยันเนาะสักยันสักถีบพี่โอ้ว่ายันก็คือถีบไงพี่อ๋อยันคือถีบใช่ปะเดี๋ยวจะเปิดเพลงให้ฟังทยอยฟังกันในช่วงนี้นะฮะมาของตายโจอิพุวสิทธิ์เมื่อกี้ที่ขอมาจากชายกามนะฮะมาชายกามอยากฟังก็เปิดให้เลยแบ่งมุมมาละ

คือเพลงที่ขอไว้ด้วยนะครับเพลงที่มีชื่อว่าของตายครับจากโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับนะฮะมาเซฮายกันช่วงนี้เดี๋ยวไล่ตั้งเพลงให้ฟังกันนะฮะกับคืนวันสบายๆวันนี้ตอนนี้ใกล้จะเข้าสู่ช่วงเวลาของ5ทุ่มกันแล้วใครจะฝากต้องร้องก็ฝากได้นะฮะจะฝากข่าวจะคุยเรื่องอะไรก็บอกมาได้จะฝากต้องร้องก็ส่งมาเดี๋ยวจะได้เปิดให้ฟังนะฮะเพลงนี้ขอมาจากพี่ชัยกามเนาะฝากเข้ามานะครับพี่ต้นคงจะหลับกี่โมงครับอย่าฟังใจฉันเป็นของเธอนะฮะรอก่อนนะอย่าเพิ่งหลับนะอย่าเพิ่งหลับนะครับเดี๋ยวจะเปิดเพลงไปเรื่อยๆเนาะชวนคุยข่าวนี่เห็นไหมภาพ SRJ พี่ป้อกำลังนอนอยู่นะฮะเปิดไฟสีชมพูสีแดงสดทีเดียวเซลฟี่ไหมดูนะ SRJ นะฮะขอบคุณ SRJ ด้วยละกันเดี๋ยวก่อนดีเจกดปุ่มผิดขอบคุณ SRJ เมื่อกี้ฝากต้นเด็ดมาให้ดีเจวินด้วยนะครับมาใครจะฝากต้นเด็ดมาก็ฝากต้นเด็ดมาได้เลยนะครับมานาฬิกาทรายนาฬิกาทรายส้มเช้งสวัสดีนะครับทักทายพี่แม็กด้วยนะครับ

นาฬิกาทรายนะครับน้องรถบอกว่านาฬิกาทรายเป็นยังไงเคยเห็นกันบ้างไหมคะนาฬิกาทรายไม่เคยเห็นแต่ว่าต่อเวลา90นาทีนะเคยเห็นอยู่น้องของร่อนนะฮะเจ้าๆกันไปนะฮะนะฮะแต่ตอนนี้นะครับพี่ต้นคงบอกว่าตอนนี้เวลาที่ประเทศอิสราเอลนะฮะจะช้ากว่าไทย4ชั่วโมงยังไม่หลับง่ายเดี๋ยวรอฟังเพลงที่ฝากมาแล้วกันขึ้นภาพพี่ป้อ SRJ อีกรูปหนึ่งนะฮะนี่ภาพ AI ใช่ไหมโอ้กังยิ้มจิ้มแฉ่งทีเดียวนะมาทักทายกันช่วงนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับกับวันสบายๆวันนี้เราจะเปิดเพลงไปเรื่อยๆโพธารามนะครับใช่พี่ส้มเชงวันนี้มีเพลงไหมฮะหรือจะไปจบพี่ส้มเชงดีนะฮะดิวี่ขยี้ใจนะเพลงนี้เมื่อกี้พี่เสกร้อนอยากฟังครับชื่อเพลงว่ามุมเดิมเพลง AI นะครับ

0: คือเพลงที่มีชื่อว่ามุมเดิมกับเพลง AI ที่พี่เสกร่อนพี่เสกศิวัฒน์ขอไว้นะครับมุมเดิมอยู่ในมุมนี้มุมเดิมไม่ได้หายไปไหนขออยู่ข้างอยู่ตรงนี้นะฮะพี่เสกศิวัฒน์ว่าครับเศร้ามากเลยขอรับเพลงนี้น้องร่อนว่าเพลงนี้เศร้าไหมของพี่เสกร่อนพี่เสกศิวัฒน
1: ์
0: เศร้าไหมเศร้าเนาะแหมวันนี้ขอเพลงเศร้าแสดงว่าเหมือนขอมาเพื่อทำใจอะไรสักอย่างนึง
1: อยากอยู่ตรงนี้ไม่ยายดี
0: ลงมาเซย์ไฮกันในคืนนี้นะครับตอนนี้ 5:03 นเราจะเคลียร์เพลงกันไปเรื่อยๆนะครับ
1: ไม่ต้องห่วงนะ
0: รวบแล้วนะครับหนุ่มวิ่งราวทองอ้างแทงบอลโลกจนหมดตัวโอ้โหมีข่าวมาเรื่อยๆนะฮะเรื่องบอลโลกจบไปก็น่าจะเบาลงนิดนึงเรื่องของการแทงพนันบอลต่างๆเดี๋ยวจะไปแทงบอลลีกแทนนี่สิสวัสดีพี่ตั้มใจสมุทรเลยขอบคุณพี่ตั้มใจสมุทรด้วยนะครับฝากดูเด่นให้ได้ใจวินด้วยขอบพระคุณมากนะฮะมาใครจะฝากดูเด่นก็ฝากมาได้เลยนะครับผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลยนะจ๊ะ0840456862นะครับฝากดูเด่นมาได้ฝากดูเด่นมาได้เลย0840456862โอ้ยพี่สายเข้ามารับสายขอบคุณพี่ตั้มพี่ตั้มด้วยนะฮะสวัสดีครับพี่ใหม่
2: ฮัลโหลครับ
0: พี่ใหม่ครับน้องของร้อนบอกว่า
2: ว่า
0: บอลลีกใหญ่กำลังกลับมาแล้วครับ
2: เหมือนเดิมครับผม
0: เมื่อเช้าน้องร้อนว่าเจ้าๆกันไปมันเกิน90นาทีก็เลยไม่ได้สเปนกระทิงดัว
2: ไม่เป็นไรครับผมเล่นสเปนได้แชมป์อ่ะ
0: รีบตื่นแล้วตื่นก่อนตอนเนี้ยตื่นก่อนมาตอนนี้ทำงานอยู่ไหมหรือยังไง
2: นอนตื่นนะ
0: แล้วเข้าข้างกี่โมงพรุ่งนี้ค่อยอันเช้าเหรอ
2: ครับผม
0: อ๋ออาจจะขอเพลงอะไรไหมหรืออะไร
2: วันนี้อยากจะขอสักอัลบั้มมา
0: โอ้อัลบั้มอะไร
2: จะขอให้มันครบอัลบั้มมาขอ10เพลงอ่ะเป็นอัลบั้มนะ
0: เต็มอัลบั้มมาเลยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับผม
0: ฮะเพลงอะไรดี
2: วันนี้ขอตัวประกอบครับ
0: Abnormal นะ
2: ครับผม
0: ฝากอะไรยังไงใครไหม
2: เขาเข้ามานานยังครับ
0: มามาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วแล้วพี่ขอเพลงกันลามาด้วยเจ็บนี้มันลึกว่ะ
2: เจ็บนี้มันลึก
0: ใช่
2: ก็ได้ก็เลยขอตัวประกอบให้เขานี่แหละเขาก็เป็นได้แค่ตัวประกอบ
0: อุ้ยเดี๋ยวเปิดให้นะครับ
2: โอเคครับผม
0: ขอบคุณมากครับพี่ใหม่ครับ
2: คร
0: ับ สวัสดีครับน้องหงร้อนบอกว่าล้างหน้าหรือยังพี่ใหม่เดี๋ยวจะแซวอีกรอบหนึ่งมาซื้อหายกันช่วงนี้ก็แล้วกันนะครับเนาะพี่สนว่าเอาทักทายเอเชียหรือเอเชียแอบมาฟังนะฮะมีคนขโมยเพลงเอเชียใช่เป็นภาพโปรไฟล์ใหม่หรอส่งภาพเนี่ยไม่ให้หน่อยแล้วเอาอัปเดตภาพใหม่หน่อยแล้วเอเชียอัปเดตภาพใหม่ส่งมากำลังกลับบ้านหรอไปไหนมาเอเชียเอเชียบอกว่าเพิ่งกลับบ้านนะฮะไปไหนมาไปเที่ยวไปล้านลาทักทายกันมานะฮะพี่ใหม่ครับน้องหงร้องก็บอกว่าล้างหน้าหรือยังครับตื่นมาล้างหน้าก่อนหรือยังอ๋อเพื่อนเปิดร้านนะก็เลยแวะขับรถไปเที่ยวนะเป็นร้านกาแฟแหละร้านนมป่ะอ๋อเป็นร้านกาแฟร้านนมเนาะนั่งชิลสบายๆใช่ป่ะโอเคนะส่งบรรยากาศไม่ดูนะตอนนี้แว้นรถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านแล้วนะฮะสวัสดีพี่สนิทด้วยนะทักทายยามค่ำคืนครับพี่สนิทนะฮะทักทายนะครับมาฟังเพลงต่อดีกว่าเมื่อกี้มาเพลงของพี่แชมป์มาไปเป็นแฟนกันตั้งแต่เมื่อไหร่วะเดี๋ยวมีเพลงสากลด้วยมีพงศิษฐ์คัมภีร์ด้วยมีลาบานูนเนาะที่ฝากไว้เพลงจดรักในคลาสพิเศษอยากฟัง

ป็นแฟนกันตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับนี่คือเพลงจากพี่หนุ่มกะลานะฮะคนชื่อหนุ่มเยอะมากเลยอ่ะหนุ่มกัญชัยหนุ่มกะลาหนุ่มคงกระพันหนุ่มสันติสุขนะฮะขึ้นภาพเอเชียเอเชียเป็นทรงผมทรงใหม่เหรอเอเชียโอ้ทรงผมเฉียวมากเลยเอเชียหมวกนี่ซื้อมาจากไหนเอเชียเฉียวมากๆเลยเนี่ยหมวกภาพซ้ายเนี่ยโอ้โหดูสิขอซื้อต่อได้ไหมมีทักทายมาเมื่อกี้นะครับบอกว่าพี่ตั้มจะสมุดวอร์ดีจีครับขอเพลงจังหวะลูกทุ่งสักเพลงหนึ่งเพลงอกหักเพราะรักเมียในเวอร์ชันของ Big Eye Talk Big Eye นะครับพี่สนิทฝากเพลงจดรักฝากให้กับแบงค์ไลโอรสด้วยพี่แบงค์ไลทักทายด้วยกันละกันนะครับแบงค์ไลโอรสนี่ก็ FC ช่วงเวลากลางวันแอบมาทักทายกันนะช่วงคืนหลังจากนั้นฟังเพลงแล้วก็โทรศัพท์มาทักทายกันขอเพลงกันนักใจจากลาบานูนมาเดี๋ยวจะมีเพลงของ Rock Stewart ถึงให้ฟังเพลงสากลนะครับนะจะเป็นแฟนกันตั้งแต่เมื่อไหร่เนาะพี่ป้อเนาะ

พลงจากลาบานูนนะครับชื่อเพลงว่าหนักใจนะหนักกายหนักใจส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับนะเติมเพลงกันตรงนี้กับดีเจวินนะครับห้ามหลับกันนะมักคงว่าเหมือนโดนเลื่อนคิวเพลงไม่ได้โดนเลื่อนเล็กๆน้อยฮะเพียงแต่ถึงปานกลาง

0: มี Facebook Go Thailand พี่เลิฟแคปมาให้ดูนะคุณฟังครับฝรั่งก็มีความเชื่อเรื่องผีสางกันนะมาคุงนะความเชื่อเรื่องของฟุตบอลนะฮะเขาบอกว่าโจนกับเดบิยาถูกป่ะเนี่ยโจนกับเดบิยาเหรอฮะอดีตแบ็คซ้ายอดีตแบ็คซ้ายชุดแชมป์โลกปี2010ของสเปนเผยผ่าน Twitter ว่าเขาเนี่ยมีความลับจะเล่าให้ฟังเมื่อปี2010นะครับย้อนกลับไปเขาเคยฝังเหรียญเอาไว้ในสนามก่อนเริ่มเกมผมบอกเรื่องนี้เป็นล้านครั้งแล้วผมขอให้มาร์คกูกูเรย่าทำแบบเดียวกับเมื่อวานมาร์ครักนายมากนะนี่คือแชมป์โลกนะฮะฝังเหรียญเอาไว้เลยพี่เลิฟใต้สนามแข่งนี่แหละฮะโอ้ความเชื่อนะเอาเหรียญไปฝังในสนามฟุตบอลก่อนเตะนัดชิงชนะเลิศโอ้เป็นความเชื่อของฝรั่งเนาะเพิ่งทราบเหมือนกันนะฮะพี่ป้อวันนี้ใจครับขออีกสักเพลงได้ไหมฮะเก็บเธอไว้ในจินตนาการของฟองเบียร์ขอบคุณมากพี่ป้อฝากตรงเน็ตมาอีกรอบนึงนะฮะขอบคุณมากเลยครับมาฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่พี
0: โอ้กว่าจะมาดึกนะกล้องนะ
1: โอ้ตบตูดกินมาก่อนมาแอบนำแบลมาแล้วไง
0: กล้องนี่มาแต่ละครั้งสัญญาณไม่เคยดีเลยนะฮะ
1: นี่แหละใช้เอเอสกล้องนี่แหละ

0: แล้วอยู่ทำอะไรอยู่อาบน้ำทำอะไรเหรอ
1: ต้องสงาบน้ำเสร็จก็มานี่ก็ห่อร้อน
0: อาบน้ำเสร็จมันร้อนใช่ไหม
1: แมน
0: แมนแมนมันร้อนมันร้อนเอาเพลงอะไรครับเฮ้นี่มาร์คไม่ใช่มาร์คสิกล้องเมื่อกี้มีคนขอเพลงอกหักเพราะรักเมียมานะฮะ
1: โอ้ยอกหักเพราะรักเมีย
0: ฉันต้องอกหักก็เพราะรักเมียยอมเสียเธอไป
1: เอาเพลงสตาร์ททุกเลยครับเด็ก
0: เอาเพลงอะไรเอาทุกทุกหรือสตริงเราอะวันนี
1: ้ว่าจะขอทุกทุก
0: เพลงอะไร
1: เพลงของมนแคน
0: เพลงอะไรดีมนแคน
1: อะไรเพลง
0: นะนึกให้เวลานึก
1: ดอกจาน
0: ดอกจานประหารใจ
1: ใช่แล้ว
0: ดอกจานบานแล้วหลงทองสะท้อนสิ
1: ดอกจานบานแล้วเนื้อทองนะเกือบเดือนเมษาที่นะเมษา
0: เยอะได้อยู
1: ่ก็ได้อยู
0: ่ได้อยู่เด้อเดี๋ยวเปิดให้ลองแป๊บนึงนะห้ามหลับนะ
1: จ
0: ้
1: า
0: สักครู่ขอบคุณครับ
1: กล้อง
0: กับกล้องกลางวานครับ
1: กล้องน้อยลงไป
0: ลงไปชัดลงไปชัด
1: โอเคครับเดี๋ยวเ
0: ซ็นครับโอเคกล้องเนาะเสียงยังก็อยู่ในโอ่งมังกรนะฮะกล้องห้วยไร่นะฮะกล้องห้วยไร่นะฮะก่อนจะไปเพลงนั้นขอเพลงสากลหนึ่งเพลงมาเมื่อกี้พี่เอ็มอรัญวาสีบอกว่าดีใจครับขอเพลง Have I Told You Lately เพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงสากล นะพี่โอ้นะกองห้วยไร่นะฮะมาอยากฟังก็เปิดให้มาเนี่ยเหรียญอะไรครับคงจะเป็นเหรียญนะมั้งนะพี่ส้มเช้งเหรียญอะไรนะเหรียญแบบเหรียญสตางค์อ่ะความเชื่อเหมือนคนไทยเวลาไปโรงพยาบาลแล้วไปนอนเอาเหรียญไว้บนหัวเหมือนซื้อที่นอนอะไรเงี้ยหรือเปล่าฝรั่งก็มีความเชื่อเหมือนกันของเขาเนี่ย

้จาก Rock Stewart นะครับ Have I Told You Lately นะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันออเคสตรานะครับ PM อรันวาสีจะดนตรีจะดูอลังการขึ้นนะจะเป็นเวอร์ชันที่เขาทำดนตรีใหม่อลังการยิ่งใหญ่นะฮะเมื่อกี้ขอเป็นเพลงเขาใหญ่แทนใช่ไหมพี่เดี๋ยวเปิดให้เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวอ่านชื่อเพลงก่อนนะครับว่ามีเพลงอะไรบ้างที่คุณผู้ฟังถามมานะเดี๋ยวจะได้เปิดให้ฟังกันเนาะในคืนนี้เดี๋ยวสักครู่จะมีเซตลูกทุ่งที่ฝากมานะครับเดี๋ยวขอเป็นโจทย์รักก่อนเนาะแล้วลมที่ขอไว้นะครับแล้วก็ต่อด้วยเมื่อกี้ฟองเบียร์ใช่ไหมฟองเบียร์นะฮะเทมบอกว่าว้าเพราะจังเลยนะฮะขอเป็นฟองเบียร์1เพลงเมื่อกี้ที่พี่ป๊อ SRJ ฝากไว้1เพลงนะฮะเก็บเธอไว้ในจินตนาการพอดีโดเนทมาไงมาคงเดี๋ยวเปิดให้ก่อนเก็บเธอไว้ในจินตนาการเนาะเอาจดรักก่อนแล้วก็เก็บเธอไว้ในจินตนาการนะครับแล้วก็ชแวบไปหาลูกทุ่งสักหน่อยเนาะอกหักเพราะรักเมียแต่ว่าเป็นเวอร์ชันของพ็อกบิ๊กไอนะครับแล้วก็อันนี้ก่อนเอาเขาใหญ่ก่อนของพงเทพกระโดนชำนาญก่อนนะครับแล้วก็อกหักเพราะรักเมียของพ็อกบิ๊กไอแล้วก็เมื่อกี้ดอกจานประหารใจของไอ้มนแคนนะฮะที่ฝากเข้ามานะครับสุขุสุขนนะครับแล้วก็ยายน้ำนี่ไปหรือยังยายน้ำนี่ไปแล้วเนาะข้ามเลยเนาะใจฉันเป็นของเธอนะครับของพี่ต้นนะพี่ต้นบ่าวละปูนนะฮะถนนสายนี้เว่ยๆนะครับมนุษย์สาวสุโกศลนะฮะที่ฝากไว้ด้วยนี่คือเพลงที่ค้างไว้ในคืนนี้นะครับเราจะเปิดกันไปเรื่อยพี่ต้อเมืองหมุดนะฮะบอกว่ายุค90ดังมากเพลงนี้ชอบได้ฟิลมากๆเลยใช่ไหมได้ฟิลมากๆเลยนะ

0: ี้ชื่อเพลงที่มีชื่อว่าจดรักนะฮะกันจากเล้าโลมด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับสเปนเดินทางกลับบ้านถึงบ้านแล้วนะฮะทีมชาติสเปนเดินทางถึงบ้านแล้วหลังคว้าแชมป์โลกนะครับตอนนี้เตรียมพาเรดฉลองยิ่งใหญ่นะฮะดูข่าวหน่อยไหมทีมนักเตะนะครับแล้วก็สตาฟโค้ชนะครับทีมสเปนนะครับเดินทางถึงบ้านแล้วนะหลังจากคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2026นะฮะพร้อมเตรียมพาเรดฉลองนะครับหลังเอาชนะอาร์เจนตินาแชมป์เก่าที่เหลือผู้เล่น10คนในช่วงต่อเวลาพิเศษ1-0นะครับก็นักเตะท่านนักเตะแล้วก็สตาฟทีมสเปนครับนำโดยโรดรีกัปตันทีมนะครับแล้วก็หลุยเดลาวูนะฮะเอนเต้เดินทางจากอเมริกาถึงกรุงมาดริดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยโรดรีนะครับได้มีการชูถ้วยแชมป์ฟุตบอลโลกให้กับสื่อและแฟนๆมารอชมอย่างเต็มที่นะครับนะฮะในช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนตามเวลาในไทยนะครับโอ้วันนี้ก็แซงสักครู่หนึ่งสิมาคุงอีกครึ่งชั่วโมงนะครับตามเวลาในไทยนะฮะสเปนจะมีขบวนแห่ฉลองแชมป์นะฮะซึ่งก่อนนั้นนะครับทัพกระทิงดุจะเดินทางไปที่พระราชวังซาซูเอล่าที่พวกเขาจะได้รับการต้อนรับจากสมเด็จพระราชาเฟลิเป้ที่6นะฮะแล้วก็พระราชวงศ์เพื่อแสดงความยินดีนะฮะจากนั้นพวกเขาจะถูกนำไปยังพระราชวังมอนโคอานะครับมอนโคอานะที่พำนักของนายรัฐมนตรีสเปนเปโตรนะฮะซึ่งจะกล่าวคำชมเชยในการจัดเลี้ยงครั้งนี้ด้วยนะฮะก่อนที่เดินทางขึ้นรถบัสเปิดประทุนฉลองไปทั่วกรุงมาดริดนะฮะผ่านจุดสำคัญครับเช่นถนนประวัติศาสตร์นะฮะอนุสาวรีย์คริสโตเฟอร์โคลัมบัสนะฮะก่อนจะจบที่พระราชวังซิเบเลสนะครับซึ่งเป็นสถานที่จัดงานเฉลิมฉลองนะครับคาดว่าจะมีแฟนๆ FC มาให้กำลังใจเป็นอย่างมากมายนะฮะสักพักก็น่าจะมีภาพออกมาในโซเชียลกันที่มีการแชร์ออกมานะฮะนี่เนี่ยภาพบนหน้าจอเห็นไหมเยอะแยะมากมายอลังการยิ่งใหญ่นะฮะทักทายเอเชียและการลงมาแชทแลนด์เอเชียนะฮะพี่ปอนะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวเรื่องราวของฟุตบอลที่นำมาฝากคุณผู้ฟังด้วยกันละกันนะครับเมื่อกี้พี่ป้อยอยากฟังอีกหนึ่งเพลงใช่ไหมฮะเก็บเธอไว้ในจินตนาการของฟองเบียร์ใช่ไหมครับนี่เก็บเธอไว้ในจินตนาการนี่ครับสิ่งนี้เอเชียส่งอะไรมาเอเชียส่งเสียงอะไรมาเอเชียส่งอะไรมา
1: สามีตำรวจหรือเปล่าคะ
0: ทำไมครับ
1: มีคนขโมยเพลงค่ะกลับมาแล้ว
0: กลับมาแล้วเหรอ
1: ฟังทาง YouTube เลยเนาะ
0: ใช่
1: ฮัลโหลสามีตำรวจหรือเปล่าคะ
0: ทำไมล่ะครับ
1: คือว่ามีคนขโมยเพลงค่ะกลับมาแล้ว
0: นะนอนต่อดีกว่าขอไปแล้วดีเจลืมเพลงเราตะกี้ขอเพลงอะไรอ๋อตัวประกอบเอางี้เดี๋ยวเราจบเพลงนี้เปิดตัวประกอบให้เดี๋ยวเปิดตัวประกอบให้นะฮะมาจบพี่เปิดตัวประกอบให้นะฮะพี่ใหม่นะฮะหลงไหลได้ปลื้มจนลืมตัวหน้ามืดตามัวเพราะคำหวาน

ียเพลงที่มีชื่อว่าเก็บเธอไว้ในจินตนาการครับเพลงจากฟองเบียร์นะครับที่พิทป๊อ SRJ ฝากมาส่งมาวันนี้เปิดให้ฟังนะครับเดี๋ยวจะให้แวะเปลี่ยนอารมณ์เพลงไปที่เพลงเพื่อชีวิตสักเพลงก่อนให้ฟังเพลงที่มีชื่อว่าเขาใหญ่พงเทพกระโดนชำนาญนะครับเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ฟังอกหักเพราะรักเมียนะครับแต่เป็นเวอร์ชันของพ็อกบิ๊กไอนะแล้วก็มีมนแคนกันคุณครับเพลงดอกจานประหารใจมา3เพลงเป็นอารมณ์เพลงสักหน่อยกันละกันในช่วงนี้นะครับมาเขาใหญ่ครับเขาใหญ่มาคุมว่าฝากในบอลโลกก็จบแล้วนะฮะฝากการบ้านบอลโลกหน่อยฮะทิ้งท้ายหน่อยนะฮะช่อง Bright Light ไขมันหรอในรอก่อนนะรอให้เพลงจบก่อนเดี๋ยวค่อยเปิดนะฮะฝากคลิปมาด้วยนะฮะน้องร่อนบอกว่าตัวประกอบเปิดใช่ตัวประกอบใช่เดี๋ยวเปิดตัวประกอบก่อนลืมไหมน้องหงร่อนมาทวงเพลงตัวประกอบ ลืมเนาะมาทวงเพลงให้ในส่วนของพี่ใหม่ก่อนพี่ใหม่มาเอาเพลงนี้ก่อนลืมมาดึกกันเนาะของร้อนเนาะดึกเกินนะพี่ใหม่อ่ะ

พลงตัวประกอบครับที่พี่ใหม่อยากฟังนะเปิดให้ไม่รู้หลับหรือยังนะฮะหลงไหลได้ปลื้มจนลืมตัวตัวประกอบตัวหมูกรอบพี่โอจะปลากรอบหรือหมูกรอบดีอร่อยคนละแบบนะปลากรอบไม่ต้องเอามายำเนาะมาเดี๋ยวขอไปที่เพลงตัวนี้คุยเยอะไม่ได้เพราะคิวละค้างหลายเพลงนะฮะเดี๋ยวฟังพงเทพดีกว่านะฮะรอนานละเขาใหญ่เขาใหญ่เนี่ยเขาใหญ่วันนี้ไม่ได้เล่าเรื่องอะไรเลยนะไม่ได้เล่าเรื่องผีอะไรสักอย่างเลยนะเพลงคิวเยอะไม่เป็นไรเนาะวันไหนคิวเพลงโล่งๆเราก็จะเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้นะฮะเมื่อตอนเย็นตอนกลางวันก็เล่าเรื่องผีนะเรื่องหลอนๆไปถ้าใครว่างๆก็แวะมาฟังช่วงกลางวันได้นะครับช่วงกลางวันคนฟังเยอะนะครับเขาใหญ่ครับเพลงนี้อกแล้วก็อกหักเพราะรักเมียดอกจานประหารใจใจฉันเป็นของเธอเว่ยๆแล้วก็มาริสาด้วยที่ค้างไว้ในคืนนี้แล้วก็นักร้อง

ชื่อเพลงว่าเขาใหญ่นะฮะเขาใหญ่เขาเล็กเขาเล็กเขาใหญ่นะฮะเอเจว่าเพลงนี้ฟังแล้วซึ้งมากเกือบหลับเหมือนกันนะฮะอาพี่เอบอกว่าขอแล้วได้ฟังแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นเพลงสไตล์เขาเรียกว่าเป็นเพื่อชีวิตแต่เนาะแต่เขาพูดถึงเรื่องราวของเขาใหญ่ไงเขาใหญ่กล้องอยู่ป่ะกล้องสิงห์ยิกอยู่ไหมครับสิงห์ยิกมาขอลูกทุ่งสองเพลงนะฮะอกหักพรักเมียพอกบิ๊กอายแล้วก็มนแคนกับดอกจานประหารใจมาเคลียร์เพลงกันจ้า

0: คือเพลงที่มีชื่อว่าอกหักเพราะรักเมียฮะฉันต้องอกหักก็เพราะรักเมียเพราะในนั้นเพลงนี้น่าเป็นเวอร์ชันพ็อกบิ๊กอายที่ร้องเอาไว้นะครับเอเชียนะมีคนถามนะว่าภาพหน้ามาในไว้นานหรือยังสดใสมากอกหักเพราะรักเมียนะฮะส่งอะไรมาเอเชีย
1: เพลงสลับแต่ว่าอะไรนะแบบเป็นหางเครื่องเต้นตามเพลงยอมรับด้วยดีว่ามีเมียแล้ว
0: เออ
1: ร้องผิด
0: อย่างนั้นละเอเชียต้องเป็นหางเครื่องนะใส่ชุดพลิ้วๆนะเอเชียเนาะใส่ชุดพลิ้วๆนิดนึงนะฮะใส่ปีกนกนี่นะเอเชียเนาะใส่ปีกนกแล้วก็ออกมาเต้นอย่างนี้นะฮะ
2: เก็บไปเพ้อจนใจไว้วันลมเออ
0: สิกเอาแล้วเมื่อกี้อันนี้ใครถามเลยนะแต่ที่บอกว่าหงร่อนเชียร์สเปนโดนใน90นาทีเจ้าๆไงฮะเจ้าๆกันไป
2: ไปเป็น2
0: อ่ะมาเพลงต่อไปลูกทุ่งครับที่สิงห์อยากฟังครับมาดอกจานประทานใจลูกทุ่งเลยทีเดียวเดี๋ยวมีใจฉันเป็นของเธอนะครับมีของมาคุ้งด้วยเว่ยๆถนนสายนี้มีมาริสาสุโกศลเดี๋ยวก็ให้ฟังนักร้องกันอย่าเพิ่งหลับนะเดี๋ยวเพิ่งหลับตอนนี้ใกล้จะเข้าเที่ยงคืนนะฮะวันนี้ไม่ได้คุยเลยคนขอเพลงมาเยอะแหมมาสิงห์ใจ

0: เดี๋ยวนะนี่นะเดี๋ยวเอเชียเขาบอกว่าดีเจครับฝากบอกหน้ามันหนึ่งนะมาหน้ามันคือผมปลอมนะฮะอ่ะผมปลอมเหรออะไรก็ได้ว่าผมจริงเอเชียเอาที่ไหนมาผมเนี่ยเก๋ไก่มากเลย
1: อะไรหน้ามันนั่นคือวิกผมปลอมค่ะเปียก็ปลอมค่ะ
0: อ๋อเหรอ
1: เป็นอันนี้ไง
0: เป็นอะไร
1: อะไรนะอ้วนโห
0: อ้วน
1: ไม่ทับอะไรนะลืมชื่อ
0: โอ้ทุนติดซีรีส์เหรอฮะอ้วนโหนะฮะเอเชียพูดเหมือนเมายากันยุงเลยครับดีเจเดี๋ยวๆๆพี่ต้นคงอย่าเพิ่งแกงเอเชียสิครับแหมอย่าเพิ่งแกงอย่ากันยุงนะฮะอ๋อสรุปเป็นวิกใช่ไหมไอ้แล้วก็ไปปัดผมเมื่อไหร่นะฮะ

ดอกจานประหารใจครับมนแคนแก่นคูนนะครับเป็นไงบ้างสนุกไหมสนุกเนาะอันนี้คือเซตเพลงลูกทุ่งที่ให้เปิดให้ฟังด้วยแล้วกันจะได้หลากหลายนะจ๊ะมันกันมันไหมพอดีเนาะกำลังดีนะฮะไอ้มนแคนแก่นคูนนะครับนะทักทายไปยังในส่วนของพี่หมอด้วยกันแอบฟังอยู่พี่หมอจากทางท่านางหอมนะฮะเอ๊ะใช่ไหมฮะพี่หมอเนาะบอกว่าดีเจครับกำลังดื่มเครื่องดื่มตราลีโออยู่ครับดีเจแล้วมีปลากรอบเพิ่มมีแบบกับแก้มกุ๊กกรุบกรับเล็กน้อยนะฮะแหมบอกว่าเพิ่งปิดร้านครับดีเจเพิ่งปิดร้านเสร็จเนาะที่ว่าปลาลูกโป่งปลาเป้าเลยมานั่งจัดเครื่องดื่มสักหน่อยดีกว่านะฮะว่ากันไปแล้วกันนะฮะตอนนี้ก็ได้จะเที่ยงคืนแล้วพี่หมอฝนตกไหมฮะแถวโซนทางใต้จะพูดผิดไม่ใช่ท่านางหอมจำสลับคนกันไม่ใช่ท่านางหอมลืมไปนะฮะพี่ต้นเมืององนะพี่ต้นเมืององนะฮะทักทายได้แล้วกันนะฮะนี่นะฮะเซฮายในช่วงเวลานี้นะครับกับวันสบายๆในช่วงเวลาค่ำคืนกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับเดี๋ยวจะยังค้างเพลงสตริงอยู่เนาะเมื่อกี้เนาะเมื่อกี้ค้างอะไรนะอ๋อใจฉันเป็นของเธอนะฮะมาใจฉันเป็นของเธอนะครับนะสิ่งยิ่งใจจางบอกขอนอนก่อนอาราตีสวัสดิ์นะสิ่งยิ่งนะกลับเข้าสู่เพลงสตริงที่คุณผู้ฟังส่งไว้นะครับใจฉันเป็นของเธอนะครับ

0: ซึ่งเลยเพลงนี้นะครับเพลงที่มีชื่อว่าใจฉันเป็นของเธอพี่เสกพี่เสกมาดูเอเชียเต้นเร็วๆใน YouTube เร็วๆพี่เสกร่อนฟังอยู่ป่ะเปิด YouTube ซิดูเอเชียเต้นบนหน้าจอดิไม่รู้ว่าไปโดนอะไรมาดีดมากเลยนะฮะไม่รู้ไปโดนตัวอะไรมาเหมือนกันนะฮะโอ้ตายแล้วนะฮะดูสิเต้นโอ้เต้นเอาเต้นเอาเพลงอะไรเนี่ยนะฮะอรอมากเลยนะอรอ
1: ออรออาคาร์นี่เศร้านี
0: ่อีกรอบสิเอเชีย
1: ใช่ออรออาคาร์นี่เศร้านี
0: ่แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไร
1: ใช่ออรออาคาร์นี่เศร้านี
0: ่นะชอบเสียงดูเสียงหัวเราะเนี่ย
1: โอ้ยจะบ้าตาย
0: เอเชียนะก็สนุกนะตามสไตล์ของนางหลังจากที่ไม่ได้ปลดปล่อยนางก็มาเต้นโชว์ซะหน่อยนะฮะบ้าบอมากเลยนะฮะบ้าบอมากเลยกลางคืนมีอะไรมากเน้นเปิดเพลงนะฮะพี่ต้นหัวดีใจครับผมบอกแล้วครับเอเชียเมายากันยุงนะฮะยากันยุงยี่ห้อเลยดีห่านฟ้าแหละฮะห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงเนาะนะฮะอามาอีกเพลงของมาร์คคงเดี๋ยวจะให้ฟังนัก

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าถนนสายนี้ครับเพลงที่ขอมาจากมาร์คคุงนะฮะเอเชียฝากไม่หนึ่งคลิปนะฮะอยากฟังเพลงพี่ต้นบอกว่าขอเพลงฟ้าส่งมาข้าวของไทยธนวุฒิล่ะพี่อาจได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะสำหรับพี่ต้นเมืองโอ่งนะฮะตอนนี้เที่ยงคืนกับอีก7นาทีวันนี้อยู่ด้วยกันยาวเลยกลางคืนนี้ไม่ได้คุยอะไรกันมากนะจริงๆวันนี้ออยถามเรื่องดวงด้วยใช่ไหมเอาไว้ก่อนออยวันนี้เหนื่อยละเปิดเพลงจนเหนื่อยฟังคิดดูเปิดเพลงจนเหนื่อยอะไรจะขนาดนี้แหมนะฮะเดี๋ยวเปิดให้พี่ต้นเมืองโอ่งแล้วก็เดี๋ยวนักร้องซ่อนแอบเดี๋ยวจะเป็นขอฟังก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอดูก่อนถ้าเสียงเพราะนี่คุณผู้ฟังทางวิทยุอาจจะได้ฟังด้วยถ้าเสียงได้แต่ถ้าเสียงไม่ได้ก็จะปิดนะฮะมาที่เพลงของพี่ต้นเมืองโอ่งก่อนพี่ต้นอยากฟังเพลงฟ้าส่งมาฆ่าของไทยธนาวุฒิหรอเดี๋ยวขอเสิร์ชเพลงก่อนนะฟ้าส่งมาฆ่านะครับเจอละฝากมาก็เปิดวันนี้เปิดเพลงอย่างเต็มที่เลยวันจันทร์นี้เน้นเล่นเพลงกันเยอะๆนะครับพิเศษสิวัตร100คะแนนเต็มขอรับดีเจ100คะแนนเต็มเหรอฮะ

0: นี่คือเพลงของไทยธนวุฒินะครับฟ้าส่งมาค่าโอ้โหส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะครับโอ้โหพี่สนนึกว่าหลับไปแล้วเห็นเงียบไปนานมากพี่สนนึกว่ายุบเหล้าไปแล้วพี่สนครับวันนี้วันจันทร์อยู่นะพี่ฮะวันจันทร์อยู่นะพี่สนว่าดีใจครับเมนูยังมีอีกรอบนึงอันนี้อะไรพี่แอปปลาคะแอปปลาเหรอโหน่ากินจังเลยพี่ห่อนึ่งไก่ข้าวคั่วห่อนึ่งไก่ใส่ข้าวคั่วนะฮะอุ๊ยสีจะลำเนาะเห็นแล้วหิวเลยพี่สนห่อนึ่งไก่นะจ๊ะนะฮะมีสายเข้ามาว่ะน้องสายอยากจะหน้าใหม่แน่ๆเลยมาฮัลโหลสวัสดีครับ
1: โยซูบี
0: ้โยโยพี่ป้อเมาเหล้าเหรอเนี่ยฮะพี่อะฮะ
1: เมาเบียร์
0: อะไร
1: วันนี
0: ้ช้างสิงห์ลีโอฮะตอบ
1: ช้างดิ
0: ช้างเหรอฮะมันจี๊ดจ๊าดนะมันจี๊ดจ๊าดเด้อดูจากภาพที่ส่งมาเมื่อกี้นี่คือตาปลือมากนะครับใช่ไหม
1: คร
0: ับ อันนี้โทรมาคือจะขอเพลงหรือจะโทรมาทักทายเหรอหน้าใหม่อ่ะ
1: ขอเพลงอีกเพลง
0: ขอเพลงหนึ่งเพลงเอาเสียงเหมือนคนใต้เลยนะเพลงอะไร
1: เพลงส่วนตัว
0: เพลงของใครฮะ
1: รออยู่อย่างนั้น
0: เพลงใครร้องอ่ะเดี๋ยวเสิร์ชหาก่อนนะรออยู่อย่างนั้นนะครับก็ว่าวันนี้อยู่ดึกเมาเหล้านี่เองนะรออยู่อย่างนั้นเดี๋ยวนะของสลันเหรอครับ
1: ใช่
0: ร้องสะท้อนดิขอร้องสะท้อนนะ
1: ร้องเพลงอีกเพลง
0: เอาเพลงหนึ่งเพลงเอาเสียงเหมือนคนใต้เลยนะเพลงอะไร
1: เพลงส่วนตัว
0: เพลงของใครฮะ
1: รออยู่อย่างนั้น
0: รออยู่ตรงนั้นรออยู่ตรงนั้น

0: ออยแฟนเก่าตัวเองแบบออยได้ยินข่าวว่าคุยกับออยเหร
1: อ
0: เคยคุยกับออยเหรอตอบบิชเชวินเดี๋ยวนี้เคยคบกันเหรอ
1: ได้แล้ว
0: เคยรู้ว่าเคยทักคุยกันอยู
1: ่คิดไปเอง
0: ไม่คิดเห็นแชทอยู
1: ่
0: คุยนานแล้วยังเลิกคุยกันนานแล้วยังแล้วตอนนี้เป็นไงมีคนคบหรือยังมีคนคุยยังหางเงียบละ
1: ต้องมีแล้วเนาะ
0: ก็มีเขามีคนใหม่แล้วใช่ไหมหรอเดี๋ยวเปิดให้นะ
1: ถ้าต่อยังไปเรื่อยแฟนใหม่คือหน้าคุณ
0: โอนโดเน็ตมาอีกดิรอบนึงเลยโดเน็ตมาก่อนเดี๋ยวจะเปิดให
1: ้จัดการให
0: ้
1: ไม่อาดอก
0: แฟนใหม่หน้าคุณอีกเพลงนะโดเน็ตมาก่อนเดี๋ยวเปิดให้
1: เอาเพลงนั้นก่อน
0: เอาเพลงอัสลันก่อนคนอะไรอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวเปิดให้ทำไมไม่คุยกับออยต่อล่ะฮะ
1: ไม่ได้วะ
0: เอ้าก็อยากรู้ไง
1: ยับ
0: ยับเลยครับวันนี้ยับเลยนะฮะเดี๋ยวเปิดให้นะโอเคขอบคุณมากครับSRJ น่าจะเมามากแล้ววันนี้นะฮะดูท่าแล้วฟังจากเสียงแล้วจะปะทบเสียงนี้มันหมดเบียร์ไปหลายหลังแล้วนะฮะอย่างวันก่อนไงดื้อไงตื่นมาอรุณสวัสดิ์แล้วก็หลับต่อจัดลีโอไปหลังหนึ่งนะฮะหอยว่าหัวบ่คืนนะหัวล้อไม่คืนทีเดียวมาสรันก็สรันมาสรันก็สรันนะเดี๋ยวอีกสองเพลงเนี่ยเปิดนักร้องให้ฟังนะครับมีนักร้องคนเดียวจะจบตอนเที่ยงคืนครึ่งนะฮะ

นี่คือรออย่างนั้นครับสรันนะครับที่ฝากไว้ด้วยกันรออยู่ตรงนั้นรออย่างนั้นนะจ๊ะนะในช่วงนี้นะครับกับคืนวันสบายๆตอนนี้เที่ยงคืน19นาทีนะครับกับวันสบายๆมา ISRJ ให้2เพลงวันนี้ค่าตัวเด็ดมาให้นะฮะอยากฟังแฟนใหม่หน้าคุณใช่ไหมนะครับเนาะมาเมื่อกี้มีพี่สิทธิ์ขอเพลงแผ่ใจ

แฟนใหม่น่าคุ้นจังเลยแหมขอบคุณด้วยนะพี่ป้อนะฝากตัวเด็ดมาให้นะฮะวิจัดให้หลายเพลงเลยเดียวนะฮะนั่งดื่มไปนั่งชิลไปนะฮะฟังเพลงไปด้วยได้บรรยากาศเดี๋ยวตอนนี้กี่โมงเลยเที่ยงคืน22มีนักร้อง2คนเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวขอเปิดอีกหนึ่งเพลงตอนนี้เพลงครบแล้วเนาะค้างของมาคุงเพลงเดียวเนาะมาคุงไว้เพลงสุดท้ายนะฮะแผลใจครับ AI แล้วก็เดี๋ยวล่ำลาเดี๋ยวจะลาคุณฟังในแอปนะครับหลังจากไปฟังนักร้องซ่อนแอบ2คนใน YouTube กันแล้วก็ปิดท้ายกันนะฮะแผลอกแผลใจครับเพลง AI เพลงนี้เลยเป็น AI เนาะร้องเอาไว้เอเชว่ารอฟังเพลงตัวเองนะฮะ

นะครับทางนี้เลยเป็นเพลง AI ที่ฝากด้วยกันละกันนะครับแพ้โอ้หัวใจส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะในช่วงเวลานี้ครับเที่ยงคืนกับอีก26นาทีนะครับเดี๋ยวมีจะร่ำลาคุณผู้ฟังที่อยู่ในแอปพลิเคชันทาง FM ก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวทาง YouTube มีนักร้องให้ฟังกัน 2-3 คนเสียงต่างกันเนอะ V Sing YouTube เปิดจากห้องส่งแน่นอนฮะเสียงต่างกันมากมายพิเศษครับพิเศษเดี๋ยวเปิดให้ท่อนหนึ่งนะเอเชียเดี๋ยวพี่เอเชียก็จะรอฟังเพลงพิเศษฟังท่อนหนึ่งนะเอเชียฟังเอเชียร้องเพลงมาท่อนหนึ่งท่อนหนึ่ง

เนี่ยนะครับเดี๋ยวไปฟังเต็มๆใน YouTube นะฮะเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะครับเดี๋ยวล่ำลาคุณฟังที่อยู่ในแอปพลิเคชันทาง FM เลยก็ละกันนะครับในค่ำคืนนี้นะฮะพี่เสกบอกว่าเสียงพร้อมมากเลยดีเจเสียงละมุนละไมละม่อมมากๆเลยนะพี่เสกบอกเอาไว้นะฮะยิงเบอร์มาละเสียงละมุนละไมละม่อมมากๆเลยนะฮะงั้นเดี๋ยวล่ำลาคุณฟังใน FM ในแอปเลยก็ละกันนะครับหลับฟันดีครับจะหลับแล้วส่วนใครยังไม่หลับเดี๋ยวไปฟังใน YouTube นะฮะใช้ฟังน้องๆสัก2คนแล้วก็ปิดท้ายรายการกันในคืนนี้นะฮะเที่ยงคืนครึ่งพอดีขอบคุณ True Detect ด้วยนะครับให้การดูแลกันนะฮะทางบุญทะเล็กด้วยหลับฝันดีทุกคนนะครับคืนนี้บ๊ายบายราตรีสวัสดิ์ทางแอปทาง FM ครับ

ลื่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

ฟังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD

ณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ึกถึงเพลงเพราะยุค90นึกถึง BP Radio สตริงเก่ายุค90สตริงใหม่ไทยสากลฟังได้ที่ BP Radio

กำลังฟัง BP Radio ขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook 9.5 BP Radio คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

Radio. เพลงดี24ชั่วโมงที่ BP Radio

ย้อนเวลาฟังเพลงฮิตยุค90ที่ BP Radio คุณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่เพราะที่สุด24ชั่วโมงขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975

หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862เดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio